0: ที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
1: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อ พร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดิอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดิอาระเบียหลังซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดิอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
5: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะทิติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัทลีอนันต์ฤกานสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอยอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรก ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอน

0: เหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหาย

0: มีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
7: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
8: ครับสวัสดีครับผม
7: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
8: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับ ด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องแล้วก็อำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนโพพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งโพพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยกระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกตีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
7: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสธนช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
8: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
7: ค่ะทางสธนช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนและลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
8: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักปะปลายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
7: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่าคะ
8: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็ว ตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
7: ค่ะเห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
8: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
7: ค่ะจากการที่ประชุมปภ.นายกเป็นห่วงภาคใต้ต่างให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสธช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
8: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรกรเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
7: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
8: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่แสนสงสารเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้กระทั่งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรังกรที่กาญจนบุรีครับผม
7: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
8: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยครับก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150 มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
7: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
8: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
7: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับผม
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
11: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
10: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
12: ในกรุงเทพนี่ก็มีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นนี้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1569ค่ะ
10: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
15: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานนะไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแล้ว
14: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
16: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนที่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
14: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
17: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจ ึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
18: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
17: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได
19: ้โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
17: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
20: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
21: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
24: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาแอดิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยานาลูอายองเนื้อเกินเนยเยอะบอนเนมาอีนออายองมาดูอาดิเนอหรอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลี่ยมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวโจโจ้เงียอาดิมาโยานาลูอายองนึมาละเขยอจอนาลูเนื้อเกินเนยเยอะบอชอนเนมางามาอาเขาโชเจอโยานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเงียบเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาเล่นึ่งมาออนานากาแม่เลี้ยงเน่แม่ชนยังอ่ะยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งโย
4: มาเจอกันยา我是下一面
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็
7: โอ้บูดาเจ้า
8: โอ้บูโชเปอร์
7: มาซุงค่ะ
8: ก็ว่า
7: เนาะซง
8: โอ้บูธรรมะ
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได
9: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
1: ว่างหัวชื่อเรือ
2: ยอชายยอดอกมือลองเพ่งเอง
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลุ
5: อาเชื่อเฮทีเลลิโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติ

0: ความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งขั้นเลยในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

Olha, Nilda, te agapate a dia, bim, dia, mas se lê, mim, leu do pelo, denha, leu, taipona, coni, hoje lá, do tito, mas se cani, colo, de deja, tu lá, nho, nga, dim, a nga, lo, dunga, né, tetiga, tiga, jotane, colo, gaga, coni, a go, imia, je, nho, do tama, nho, wana, lulo, nho, so, coni, a yam, ti, colo, ye la ne wo la ke ni pa ya ta pu tan ju la me ye nyu nga ko ni a ye ni la yam ja de ne jo da ma ye nyu ka ne ta na nga ma ne nyu du le pa da ne ma ye nyu nga ma ne nyu du na ko ni สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ยังยุ่งไม่น่ากว่านี้สวทเชียงใหม่และงานเหยียนยิวนายเหยียนยิวไม่หายเพราะน่ากว่านี้บุกเกิลมาคอและกดคุงอารอยเหยียนยิวคือเพราะน่ากว่านี้เอเอ็มที่พ่อใหญ่สิชื่อโกกิโลเฮิร์ตและงานเหยียนยิวหน้าเฟซบุ๊กเพราะน่ากว่านี้สวทเชียงใหม่เอเอ็มที่พ่อใหญ่สิชื่อโกกิโลเฮิร์ตและงานเหยียนยิวน่าจะการเจียนหน้ากว่านี้ดูช้าๆก่อนนี้ร้อยอย่างนี้ให้พน้ากว่านี้จะมีงานซุ้มยี่สี่โกจะมีสี่และงานอย่างนี้นาที่ต่อพอก่อนนี้ส่วนตัวแล้วก็รู้พอดานเนี่ยในก็รู้เบียนเนี่ยมาร้อยอย่างนี้น่าอันที่มาขานอะไรผ่านหนึ่งดามาอย่างนี้ที่มาขานอจิ้วอินโนนาก่อนนี้อยู่กระงายอย่างนี้เชื่อเสียบาลามือที่โกไทยพน้าก่อนนี้วันอาคารในร้อยอย่างนี้วันนั้นคนมีกูเลยตุลาคมมีพังอายะกูชื่อร้อยอย่างนี้อันที่มาอาคารนอนยืมมันง่ายอย่างนี้อยู่นั่นนากรู้ยันเนี่ยแม่เงยพายเงยถูกนั่นก็ไปเสือเลยผมทำเนี่ยจะโตและโมลามีอะเขาไม่และได้ในมาอย่างนี้บราวสีคนนี้อันนี้อยู่งานอย่างคนนี้และเผาเราเผาผ่านเนื้องานหน้าว่าอาคารมาพลุ่งหาและฉลาคือสีเราที่มีในอังกาอีเล่และนักกว่านี้มันเราหน้ามีนมาบิวกามินบิวกาแต่งามินวสาวาที่ละลอยอย่างนี้ที่มีในอังกาอีเล่น่ะอะไรผ้ามีเราผ้ามีคุโรยังเงี้ยเราน่ะยุโสกว่านี้จะกาดิวก็เริ่มทำมาอย่างนี้ก็มาเกลือมีนะตัวชาติบิ้มและบินอาหารเนอะข้าโนจะกาดิวและเริ่มทำกาและผ่านในดารามาอย่างนี้ตัวชาติบิ้มนักกว่านี้อันนี้น้องศิลาในช้างทางง่ายใหญ่เนียวไทยพน้ากว่านี้เจ็บตลอดชีวิตจิโรเฮียเราหน้าอยู่บนหน้าดูดูเมียจิโรที่โคโรนาดามาใหญ่เนียว

แล้วอย่างนี้ตัวชาก็ป้าชายิ้มยืดถ่ายพอในบุษานาจิบตลอดชีวิตและบุษางาอย่างเนี้ยอันนี้น้องศิลาในช้างต่างงาอย่างเนี้ยอาคาพอนักวันนี้มีมาอยู่เยอะนานาเมียเลยคนรู้บุษางาและจือเศร้าๆเลยบรรยากาศในพงชาวจีเมียเลยนิสโกนี้ที่ก้านักวันนี้เย่เย่พารออย่างเนี้ยเย่กว่านี้ยาสิเดียวเย่เย่นักวันนี้อิสานี่เอาน้ำมาชิลนี่เย่เลยนักวันนี้เที่ยแต่คนนี้จูเล็ดตังงาเดตังงาเนี่ยมายุจีเนี่ยเราไม่นอนเจียวเจ้ามาพอเจียวใบมูเนี่ยเย่ถ่ายจีงาก็ไปแล้วอ่ะทำเนี่ยมันกาลามิโรก็ไปแล้วอิสุนี่ยึดชื่อมีจังมาปืนนะยึดชื่อมีกลุ่มทอถ่ายเดชาพวกมาบีกาลาอะไรนี่พวกมาบีกาลาแล้วพออะไรนี่พวกมาบีไกเราทำเนี่ยอุ้ยเย่มากาลาใบสามีดวงอ่ะอุ้ยเย่ละมาเย่ละเย่ละทำไมเนี่ยก็ความผู้หลาสุราเยอที่ปอนไปเยงาแล้วก็รู้บุทางาลอยเย็นอยู่หน้าลุงก็ได้ดีมาเยงาเด็ดที่ปอนาลูกขึ้นโอดูจิโลลูดูเพลินากว่านี้อาชอลเลยสนิงก็โคตรดูนากว่านี้อีจุเลตเซระก็ยายยองแล้ว

Kalau tu pe mahli konga, mana aku lu ngaji, bunga bunga tu kene, uniknya nadi maji, no bunga dia kat teteh jo mada, tu aji cejo mula ini tu mene, adi maji kat le chone kat luku bingo le lay tan le jadi agalo, kalau yang kene lulu mampu lah, engah tuwe nadi maji makah kon lo mungkin lulu mampu, ayam mampu sah di orang lulu mampu adi mampu lo. Le jalan lo le bi bojai lo lo kereta kulo lo lo mama galen ni lo le bojai lo ni ada mana lo kena lo kere le ayo mana gajah lo kere bingung gajah report yang ngam mana ubati he pula kuni teracara kuni kulo pila lo inyo lo gitu ni uye pula ye nak kuni mijan le cuma pula he kuni apa galu isan ye nak kuni इस हनी में जाए बुगो लगा मफ़ाया पांडे अच्छो मिनु ले तू तेरे पाया मया पां कुरुजना कोनी अये माफी को मायले मेरे चचाने ये माने यो ओले अधी मा हगा लुजोंगा ले कुरु पंथाने लो इन्हों तुमने ले उये कोनी नुकनी जासे येंगे ले अनु इने सी कुनी लो इन्हों तुमने इच्छु कोनी मत्तों बिना ले ले अधी मा कोई सनी आयोंगा जे मा फोजी मिनो म्यागा लो वो बु फोजी मलिन फोजी म्यागा ले उबाती हे गतो ले कोलो ना मि जा कोनी सनी आयोंगा दे मि जा फुला ले फुला गतो ना माते ई ले पाना मा फुला ले अंग लो तिदो ना फवो बें फुला फिरु गा थो फवो बें फिरु ना कोनी अधी मा ना गो पा पाना मा ले अंग लो मिना फवो बे थो ले मछा को गा यने लो मछा को गा कपा या मोजी नमते तो तो जो ने फव बेला हि फव जा थु गो पा यो नो नो मेला ना नमा थु जी अदि मा थु उ हे थु मो जा गा थु यो छु छु थु मो जा गा थु मिने लो वा हे थु को लो यो छु छु को लो ला ओ फ फ था गा सि को जी ला ओ फ था ने लो खा गा ति गा ई जी गा ने अजि जी फुला को लो सिदा बी रे ति पो ना खा गा मन लाओ मा फोटा नुगो मा गांगा हुनो ना गपाया मो ना लाओ फोटा ने फयो बे तो ले सुचा था जे को पा लो तो फयो बे छा जी रे बजांगा ना गा पुरा लो अति मा तो ले तम नम मा ले ना दि मा मा मो ना जी ने यो नो मे लो यो जिना ना गा दे यो नो मे तुमि ने ना मा तो ते ने लो हु तो जा ने जे जा तो को यो ओ ले जा दे ले मा गो गा लो तो वो योनो ना मैं नगा को नहीं लो को योनो ले लो को नहीं मत पूछे नहीं वो कुल ले तो देता मेरा ले मोम यंगा यो चूर मोम यंग मम्मोला पालो कुल जे को लेना यो चूर योनो ले कुल वने तुम ले पिरांगे लो ले यमो कपाब बनाओ सी यमो ले ना पाना माते मंगे को नहीं लो पुला तो कुलो मिजालू ला वे इस हनी यमो गया यों गया यों पाव बैं पुला वे कुलो सुए लो मया चंग आ पामना मां पुला ले अन्ना लो तुमने नचाई संचुंग जो आजी अधी मा ले नचा मया बितूतिंग आ पाव बैं कोंगे नगा कोंगे ले ना अधी मा ने चुदो तुए हुआ मया बितूते आ चुदो कोनी मुन्ना ना मातु को तुते ले ना युचुचु हिपोने मगुगु ने फोयो ले तुते ई कोनी ले मिजा ले लुला यांगा तुमने इस ने या यांगा गाजिरा येन्यो नागा पा जेला ओ नगा माजो गाजे सथानी गा हुंजिलो छोम बायंगे मुने ना तिदे ना यामो फलो चो बाय फोये फया निला सिदे तो कोनी चो बा फोंगे ला ना आखा दो मया ने येन्यांगा माजे अजे अछो छो जने चप खु ले मिला छो छो जने निवा ले या मिला मिलो ไอ้ขาชั่วจริงๆมายาทะพูมิโลอะชั่วๆจริงพี่น้องทายใหญ่กว่างื้อพี่น้องลิซูกว่างื้อพี่น้องโมกว่างื้อพี่น้องกะเลียกว่างื้อและอายมากว่าที่มาดมาสิเนี่ยให้เงยจ้าช่วงบ่ายเงาะมังพอน่ะบ่ายมื้อแล้วบ่าย 3 ก็ไลกาทิงเจราทาภาษาเมียเจราทาเมียมาเอเมียงามาเทียเทียโคโชบาโลโคโลเอทาทุมิเนเทียบายมูเนบาย 3 ก็ทิมูเนสุมุกเนเกมิโลเทียเตนามังเงชมังเงยามิโลนีวานิยาบิโชบายเรทาทุมิเนทุมิเนมิโนโคนิทิดนายามอพะโลทิดนาลาอะเมนาเยมนาเลมายาลามิมังงาเงยานาอินนานาอะเจพี่น้องลิซูโลพี่น้องลิซูนะพี่น้องมูนละบายมูเนบาย 3 ก็โลนา
คือจิ๋วดอกชาพองแม่มีนอหน้าขาและหน้าไทยใหญ่และจับคู่แม่มีนอหน้าไทยใหญ่แล้วอาคาดอกชาและพอนมาถึงมีเนมีนอยาโมดูหน้ากว่านี้ยุ่นหน้ารายการใหม่แล้วยาล่าถึงมีในตัวนี้และจับคู่แล้วแม่ไทยดอกใบดีไทยดอกตัวนี้อาคาดอกจื้อแล้วคุณโลอจิจิคู่แล้วคุณโลอายมาจื้ออธิบายเนี่ยมาอาคาดอกก็อาคาดอกจิคุณโลคู่ดีแล้วคุณโลพายลงเนี่ยมาอยู่มาจื้อนั่นก็ไปจื้อแล้วอย่างนี้ก็ไปอยู่ยูชากว่านี้อันนู้นอยู่ในยาสีก็ยาเกลือเสียเงี้ยและพระบิดพระนางมาที่พระเอดานในมาเงี้ยดูงั้นบิดพระงาเลยลอยอยู่มายาแล้วก็มึงอ่ะยี่ยาสีจีนก็หนูยี่ยาตัวเมียยี่เวยาสีจีนั่นก็ไปที่เดือนนายอุจิงอ่ะมาลูกเลยจดจีนั่งกุ๊กกุ้งเลยอามาดาวยาเนี่ยฮัจจิสิดามาลูกเลี้ยงแล้วมึงกุ๊กกุ้งที่เดือนลอยอยู่ฮึดก่อนนี้จดจีน่าชมาสวาลานายาบิหูไม่ได้ยินดีมึงน่าแล้วมันอยากดูก็ไปจดได้เลยดูคู่มาจากนี่พิราตุมีเนี่ยดีมาจดจีเนี่ยกำมุนักคนนี้อายุมันเนี่ยหัวหูมันนี่บินเนี่ยหัวหูมันนี่ชมเนี่ยแล้วสวัสดิ์ตาลายคนเราสวัสดิ์ตาลานะหัวตายุทธานะโยหูนั่นนี่เลี้ยงท้ายเนี่ยอยากบิหูเนี่ยน่าอยากบิหูเนี่ยนะที่เดือนนั้นมาบิหูเนี่ยเลยคนนี้จงอาจิงกู้เธอจีโร่มาบิหูนี่มาอุ้มดูของเงื่อนละที่ปน่ามาอุ้มดูของเงื่อนละต้นอยู่หายาเนี่ยเลี้ยงงานในยุคขาหัวหูหน้ามาบินยังงานละโย่และว่างงานนี่มาบินยังงานแล้วอยู่หาแรงงานตัวแล้วอยู่เด็ดเดี่ยวมาแล้วจมมาแล้วยายเนี่ยเลี้ยงงานนั่นที่ปน่าเงื่อนกู้ก็จะสอนจุฬาอย่างงี้ก็ไปเนี่ยล้านนักคนนี้ที่ปน่ามาบินหัวเล็ดเดินสักหัวเล็ดงานสักหัวเล็ดนักคนนี้แล้วก็สักหัวเล็ดเดินหน้าจะนัดที่มันเงื่อนดูก็มิใช่ชีพคนนี้เป็นยังไงเด็กทุ่มเนี่ยก็ไปยังยงนั่นเราทุ่มเนี่ยที่มาธนาคารเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเราเจ้าหน้าที่จุฬาฮอร์โมนเนี่ยบิขูเล่น่าโอ้จ้าที่มาจิ้วบางบินเนี่ยจะพายแล้วตรงตรงแล้วอายุมาไม่ชีพคนนี้เนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยอยู่เหมือนน่าอยู่มาไม่ใช่ชีพดูแลเมียเราหัวก้าวหัวก้าวไม่ใช่ชีพมันดูแลเมียที่พวกนั้นไม่ใช่ชีพตัวเสืออายุเนี่ยเราเสือตัวมันเราเนี่ยอายุมาคนนี้อยู่ฮะอดีมาโนสิได้มาในเจริญอะไรอยู่จีนเอาอดีมาเนี่ยบีคนที่พูดนั้นไม่ชัดชิ้นเนี่ยอดีตโดยยุดเลยยังไงยังไงทุ่มเนี่ยคนเราจะไม่รออย่างนี้อยู่ฮะจุกันโนมีกู้บุคคลอะไรข้างพูดอะไรก็เลยก็ทะเลยังไงทะเลไม่รออย่างนี้ไม่รอหน้าที่ดูหน้าไม่ชัดชิ้นว่าจะหน้าที่มันเราไม่จะหน้าที่เหมือนยังไงอายุเลยอายุมาเสียติดตายไม่ได้นะอายุมาจันนาที่สายดีเลยที่ปวนาคุลูเอ็นเนลิงาโลมาสิงาดูน่าอายุมาจันนาที่บักข้าคดีดีแล้วก็เอ็นเนลิงางาน่าอายุมาจันนาที่ก็ยังสวยดีแล้วก็เอ็นเนลิงางามิชูคนีดุนชาทันแล้วมีอุ้มดุลูกดุนชาทันเนน่าดีมาดูกับไปมายาจึงงางาคุลูมุดดูแลในขณะเกิดในคุลูสวบินเนลานาลอยนิวอดีมาดูฮัลโหลจีอาซาทั้งไงอย่างเงี้ยบาประจำตัวราชการเลยยาน่าน่าบาประจำตัวเจ้าหน้าที่ระยะที่มีไหนอายุมาตัวลูกชายเจียอย่างเงี้ยไม่ใช่ชื่อน่าที่มันมาบีเพอบล้อน่าที่มาตัวอายุมาบีเพอหน้าก็มีคอเนี่ยล้อหัวก้าวอายุอับบ้าตัวอายุรู้ดูเรื่องงานล่ะแล้วอัชโชอับบ้ายไม่ล่างงานล่ะแล้วคุณยาหงายอย่างเงี้ยน่าวิดีโอผู้หลักถดท้ายเนี่ยล้ออย่างเงี้ยน้องมันเรามีเจ้าหน้าที่น่าบีถดเพอมาล่ะแล้วอายุมาไม่ใช่ชื่อน่าอายุมามาบีถดเพอนี่เจ๊แม่อย่างเงี้ยเจ๊ที่มีไหนอันนี้มาเธออายุมาเนี่ยมาบินโยจ่าพายแล้วมาโคติปูถดท้าแล้วน้องหลักฐานเธออายุติปูหัวแล้วที่มาติปูหัวแล้วยังไงก็ยศตัวดูแล้วนั่นที่มาเธอก็ไปใส่ดวงแล้วยังไงก็ยศบูนักเก่าบูแล้วที่พูดหน้าก่อนนี้ยังโยนี่ยังโยตีกูแล้วไงอย่างเงี้ยนั่นแหละอือแล้วไงเย่แล้วไงติปูพายพระมาอย่างงูใส่ดวงก็ยศดียังโยนี่ยังโยแล้วไงตีกูแล้วนะเออเย่แล้วไงเย่เนี่ยทุ่มเนี่ยที่ปนไอข้างผู้หลักโลจันนาที่ก็ยศและสบุจจีเดี๋ยวอย่างนี้สบุจจีเนี่ยชูชูจดูของเงื่อนละมาชูนี่ท่าท้าจดูของเงื่อนละชูชูจดูจกันนะมาพาเลี้ยงแม่จีจันนาที่ก็อามุชูท่ากับพาเลี้ยงคนนี้อะที่มาจะต่อเลี้ยงสิ่งแม่ก็ร่างก็ชูชูจก็จีร่างก็เธอแล้วอับบัตถ่านเนี่ยโน้ตมาเรามีจันนาที่มาแล้วคุณนะฮะอันนี้มาชุดชุดมาเจอหน้าก่อนมีพลาหน้าหัวหน้ามันเราเนี่ยมิฉาชีแม่อย่างเงี้ยที่มีแน่อันนี้มาจีฮัลโหลยันหน้าหาและบูบูโอ้มันเรามีร่างอะไรที่มาจีเธอหน้ามันมีบูกับแม่อ่ะชงแล้วยูฮายยูฮายแต่เจ้าหน้า
nu kha jo den ka pa thia la ngale le ho la se la di ma di lo anu ko pa sa bo jo de jo chou la na ko ni tho na ma ya bu nga na di ma ko ni lo ye nyu he jae ka pa o i chu da bjo de la tha ba na jo jo chou ba o le na lo nyu yo po na le pa sa nga ne na yo ne yo po na yo na chou ba de re yo po na li li chou ba de re ne ne yo po na le chou ba de du nga ye nyu ge po le na ko ni len duan le chang thi de ji o ko pa si da chou ba le de la ye nyu u pa ba ji ko ko ma le anu ma ne ma ji ye nya na i chu te da khai na ko ni a ye ma ji le la bu je le la bu je na le bi khin ni na na ko ni yo le na ka o chang thi ge te u le tha ne ela lo go to ja to ni chu pa ti pa ni le tha to ra yo yo pa na ko ji ne la bu je le ko lo ya ma ji panjang tha ma je ye nya na yo ma ji na ye pa ye ne na ko ni tiem pho ma ji tiem pho lo a ju tiem pho na ko ni ma ye le ni na nge a yo ma lu lu ma ne re chu re su je me la ye su je he wa su je di du ma ye nya che ma pho ji su je di du me ga pa e a me u ye u cha de a me e ne si ko ni i sa ni ye nga je re na ko ni hu me hu ne se su du du ma ye nya a me ti a me ni ne ko su su tu che ma te su ma nga na yo ga yo je yo pho na je ko lo na yo ne san tha me yo pho na ni ko lo su je du du me to ko ni ye pa ye na na ko ni i sa ni ma bi da bi nga le la ni ko lo su je le na a yo ma ko ni cha na thi ko to ko lo le ben thane lo yin yo ben thane ko bi chobai nga le na go do ko ni bi chobai nga yin na go do ko ni go pa pa ti buli yai so ni thuan ji nga na na go do phu pu yo na ni jo ji nga yin ya ga pa wa yo mane phu pu yo na ko ni yo ti do le yi so ni ya ga nga le phi ka do khe khe la khe khe do ma chang ya do le cho mo do le ko lo di ma ko ni ji ya sa ko ni yi so ni yo choba di di nga yin yo na ga pa wo เจมาละเฮเจอุทยาพุราโดยปูพุราละยังโยกับไปมาบิเลและประกาศทางงานไม่นอนเงินละยังโยอุเยสังเยเรเนี่ยเธอไม่นอนเดือดไรเดือดจิ๋วเจ้าหน้าที่พุราโจน่าก็เนี่ยโยมันเนปีประกาศและน่าที่มาจิตเธอหน้าทะเลเจดีมือหน้าน้ำป่าไหลหลาและนายจุดเธอนายคือเลยเมียลีน่าไอจูเมียที่มันเงียบสุดอ่ะเตยเธอทีเดียวนายดีดีเนี่ยก็โจมาดีเนี่ยก็โจเลยมาดีเนี่ยอ่ะพันนี่อันยังสิเด็ดปูเด็ดปูเลยนี่ตัวมันยังจะเดี๋ยวมาดีเนี่ยเดี๋ยวนั้นมาดีเนี่ยนี่เล่นสิกาลาสิกาลาสามโอดูเนี่ยนี่สิกาลาเล่าอุชายทีอุปาอุเชฮูเกียเดพาลอยนี่ตัวมันเนี่ยอ่ะชนิดท่าอีเล่กันนะมันยังยังจะมาที่เอ๋ที่ปวนนะจะมาที่เอ๋มันเนี่ยที่กันนั่นยี่ห้อแล้วเดี๋ยวคุณลุงจะมีเราอายุมันเนี่ยถ้าอีเล่เสือบุษานาดีมากกว่านี้หุกไปมาอีนี่คุณยังไงเนี่ยกันแต่น่าจะชาติบุญละบุญละมาเนี่ยจะชาติบุญละกว่านี้อันนี้น้องเอ็มมี่เนี่ยช้างทางไงเนี่ยสุ่มเชือกแล้วไงแล้วที่โควิดหน้าดราม่าเนี่ย

มามือยืดเยเดอร์มาเลยทำให้เราสามีเยดอย่างยายาสามีเยดอย่างสิคุณดูขามามือยืดเยเดอร์ลอนวายอุ้มตัวยามายืดยันจาวามาเอาจะมามีเจ้าหาที่ไรซื้อซื้อสีมามือผู้ตาโชว์มาเริ่มยายสมัยสมัยผู้ตายโชว์เลยมียายจะมามีเจ้าหาที่ไรยาเอ๋ซื้อซื้อสีมามือผู้ตาโชว์ล้นว่าเทวานุสุยายาบุโอเลเจอมาเลดุนยายยาดุมาเรมีเจเมียน้องเอมาเรมีเจเมียมาอีเรมีความวุ่นวายยาจะพังอะไรพังยาจะดมียาเออยุทธเราจะจะพังอาเว่ยพ่อย่อได้โอ้หัวมันเจ็บมีมันเจ็บเย่ย่าจะพังอาเลยมีจิตสุขล้วนเดี๋ยวบุ้ยจะจะพังอาคือมันมาเด็กผู้หญิงกูเลยมาเอ็มงาฮะมีนุ่งอะไรมาสิผู้หญิงอยากกูพังอาเลยไม่ใช่รู้สรุปยีลายีอยากจะพังอะไรไม่ใช่รู้สรุปยีลายีเนอะอาเต็มมามาบยาบุยยีเลมาเอมาไม่รู้ว่ามันสิบุยยีอยากจะพังอะไรอยากให้คอยอยู่อันดาวคอยอยู่ในสุโขทัยพังอะไรสายสายเมียไอ้ไม่ได้ยินไงฮะพี่ลาลาเอ้ยไอ้ชอบมาเล่นมีเจ้มาเล่นเล่นไอ้แต่ไม่ได้ยินปลุก

0: மலாய் நின்று சச்சுவான் வனை சூக்குல மினேனுகா வனேலோ மாங்களாச்சி மாமாத்திரா ஓய் சூச்சு சச்சு மாலே சுஜிமகது தோதது மாத்தும்லே மமது தோதுச்சு மங்கையாரு மங்காவே மங்காது துச்சுமியாய் குவத்தேலே அவள்
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานีสี2จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยายังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพ

0: เสี่ยงพร้อมจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งลำเลียงและจัดการซากสุกรเนื่องจากระดับน้ำอย่างสูงและการเข้าถึงฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน BLD 4.0 ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
1: นายจรัญมณีจันทร์สุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัตรกันทปิงสวทลำพูนรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระคุณของคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ใน

0: การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
2: ังหัวชื่อลัว
3: ยอชายอต้มมือลองเพียงเป็น
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดดกผัดชิหล่อซาบา
5: ที่วิจารวิออกพะโล
6: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
1: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
10: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
13: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฮา
14: ดอปูแบบปากกันยอโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตรเมบะ092-246-9000 8579เซทบโบลอ

Non, de omichope doppu ve murapati pupi romoseko pradoknata popakwa dota popakilu prakanyoko gano ta chigato murokho quinari letule anaritachi heto colosa pele talota le vitiu kalulo go jote veki me tetonya ino อาเกตัลโลตัดเลเลปัดดูปะปะกว่าเชเวดะบาชาอาเฮตัลโลดูเลเปิดปากระจุกโพเนเฮตุกกอลซันเนก็ฮือกันยากเลยเปิดก็เหลือท่าเนาะแต่พี่ตามาหลอดในตอนใหญ่เนดิโซเลอามาสอมาสอมาเซทอปากระจุกโพก็เหลือเนโอเวดาตบลือละก็เหลือเนาะรอคอตัดเชก็ต่อเซนารีรอคอในดับเบิ้ลแคมมงเฮตุกกอปือโพแวโพเนาะเจนารีมัวคอติเลคุนารี

เนี่ยอารกิเลยพอดีพอสานดูถอดซอนเนี่ยอัตากันย้อนหนึ่งแล้วกว่าดอกาดิซอนเลยมือถืออาปูหนอเฟซบุ๊กอาปูเมเกติ๊กต็อกอาปูเมเกแฮกเกอร์หลอซาเซโกเดียเซเนาะเบอร์โทรศัพท์โอเจนเป็นโลบาตตัวดูตัวโจหลอซาเดียเดศูนย์ห้าสาม2760007วะแจเซอร์คีนุ้ยคือวะวะนุ้ยหนอดิซอลเลอร์มุกอดดับเบิลเวดการ์เตวดาเวจ็อกให้ดอกนาตาสวีเซจ่าเคเซดาคอหนอตาสวีเลพีเชวาอัตาเดจะคือเทกต่อพาลีแค่ขอจะคือเตกดับเบิลเวควินารีและติเลอร์อันนารีดิชีปรากญอตุกอลอซะขอข้อในบานเออันนารีดิชีและติเลอร์ดิชีเตอร์นารีมีวดาดับเบิลเวนโยหนอแต่ชีเตอร์นารีและติเลอร์มือถูเดดับเบิลเวลาหูชอตเลอร์หลอซะเลมือบาลอปะดะหนอมือบาลอดิเนเจมือบาลอจัตทะเลเซอร์นารีและติเลลวินารีดับเบิลแวคแคลิซอเฮตโตกอปือโพแวโพลวินารีและติเลเซนารีดับเบิลแวคแคมเมียนนอยาวเดคะเนเซนารีและติเลคูนารีมือฮาลอเนมีวดาดับเบิลแวคแคมงเนาะนอแคมงเฮตโตกอดับเบิลแวคคอเดคูนารีติเลนยุนารีปรากญอเนาะนออัลชอตเลลอซากเวกเกมาซาดีเนนอนุ่ยนารีติเลคอนารีตะกะจ่อแฮปปูทาเลวีบอกเกาะมือฮาลอบันเนาะมือนักคอเนคอนารีมือนักคอและติเลควินารีมือนักคอเดแล้วก็ดับเบิ้ลแวอาคากะตัวรูปนี่คือใช่ปะนอควินารีและติเลอันนารีเตชีมือนักคอแล้วก็ดับเบิ้ลแวลาหูนออันนารีเตชีมือนักคอและติเลเตชีเตนารีดับเบิ้ลแวโยนอดีนาโคเนเดแฮบบะคือดับเบิ้ลแวดิสโซเลนกนาตาปะกอลปากะชโกโพก็เหลือท่านก็หนาแน่นหนาไม่เปิดนะข้อก็หนาเซ่เนาะอ่ะเดิมตุ๊กคนนี้จะก็โอ้ก็หล่อซะได้ดับเบิ้ลแวร์ดีหล่อเจอตักกึจจอนตาโอ้ยดะกลิศอกมาซาดิแหละที่จะแหล่ตาจั่วตาจุลบ้าบาปุ่นหล่อซาดิแหละที่จะแหล่กรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อข้อตักกึจจอนในโอ้บาชาจะก็ซึดแรงเลยดับเบิ้ลแวร์คือโดนก็หนาตาสวีหล่อเจ้เนาะอัตเตวดาพีเชวาโดดดีปุ่นนุอัตตาสวีเนาะแหล่ก็หนาดีกว่าเนาะ

0: que te linota savile do di punu ata no te veda picheva do puve khe kana mu kho ni lo le gi dollar ta ke jo no di so le patho kwa ke li so go จดแจ้งว่าก้อยดาเลือกกรมอุตุนิยมวิทยามีวดาปลาเลือกข้อกว่าอาเกตาพี่ตามาหล่อเลือกปัดดุว่าปลาตาพี่ตามาหล่อข้อกว่าบาคาคือเลือกกะลิซอกอมาซาดิเลได้จะแลเลือกกอจอเตเมเกกอดเคลเมเกนอดิโซเลกนิสิญาตาก็เจาะเลือกมุกโคจัวตากัวตาเรือตาจะเนื้อตาไม่หมดสิญาตาเนื้อบาคอกระหน่าเลือกกรมอุตุนิยมวิทยาปลาพระเราวดาตัดบลอนยาอีอาเชอร์คอตากระจกสอบเคดเดตบิบาคาคือเลออัตเตปหลบดอกือปือพอแวโพสกือก่อเนาะสกือก่อลอช่ออัตเตวดาลอช่อดาเวกอโจเตสุทาคอปาริปาเนาะดอลเลอร์ดิโซเอาบูเลก่อปากอเลกอปซออาเชอร์ตาจันเนาะกอโจเตอบูเลกอปซอเชอร์จังหวัดไม่เมลเลอร์กอโจเตสุทาคอปาวิมเมโฮซอเวกิแม่เนาะเลอร์เวจังหวัดตากเล่นในปานินอนรอบุเลกอดเชิญเล่นในปานิเทวดาบาดุบาเลมุโคเกิดแฮจูโดกแฮจูอาอันกอดเทวดาบุเลก็สึกคือดอกก่อนยาดะวันที่6และติเลวันที่7อาคอมโยเลตาตินิญาอีและติเลกอเนาะเทวดาดินเดบาดุบาเลกลิซอกอแฮชเฮาเยาะเนาะตาจูลอกาดิซอตัมมาเอือซาจันเนาะอันกอดเนตาจูคาดาเชิญต่อดิซอในตัมมาเอือซานตาตโปอุเลบะตัมมาเอือซานในอาริเกเลก็อุเลอาเฮเลอร์กิลิสอกรในปากก็เลยตัมมาเอือซะอาเฮเลอร์ลาเลอร์ดิสอมุขโขซักเฮจูเนี่ยลาเซอร์เดือนเมษายนเดือนพฤษภาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เนี่ยกิลิสอกรให้ชูตัมมาเอือซะแก่หน่อบัชาไม่เหมือนเล่นลาตบิญญาหน่อก่อนละปุกขี้เนี่ยทั้งโป้บะตัมมาเอือซะกิลิเฮชวนามตัมมาจากเล่นตัดบลอนยาเชื่อข้อตาก็โจเตวิดาโอมาชาคอนในดูรึเออเลเวกิแมเนเดอเฮสุปาเตียวกิลิเฮชูเดชูเดบาเลตาเชื่อก็ต่อเจอดอกมอตอการในดิซอมเมอาโฮยอกงะกงานเนี่ยเล็ดเล่มึกเล็บโคบัลเล็กจ่ออ๋อก็ยอดมุกขดจุบก่อคันในเดือช่วงหมดเลเวกิเมเนเมมาซาจะหลอดที่ซักเส้นหรือถอดอลียาอัจจุเวดาตะโจดตาบาเลตนารีอัปเลดทั้งหมดนี่เดอจอทอเจาะเนาะจอทอบเราเดอมึนนักคอเดจูเจมาจากจูเดอโอต่อจูเดอโอก็ต่อเดอแต่พอบาโยซาอุตาระเล่เล่บะอเมจูพันโดดิซอลเวบอกอตุกอยมาฮานิดูล้อมบาโยซาอุตาเจียวดับปูแวทีเลแมปิโลดิซอลแค่นี้เนี่ยมาจากคนนี้จะเล็กกว่าลีเนาะแมปิโลเนี่ยถอดไว้ดับพัดทอนยาลีเจาะเนาะมาจากเดอแต่ที่หนีใหญ่ไปเชื่อมุลาก็เลยทีตาซื้อเตอมาเตลเตโดกว่าบาเวกิแม่บะเนาะแค่นี้ก็พูดขอเจดับปูแวแต่เชื่อก็ตอบบาซิซีบาตตอนนี้บาแล้วปักกุบขันเอาชาคอลีเนาะดิซอตัดเชื้อต่อแค่นี้เนาะแต่บุลตักซอทอลิเจมาจากดื้อกรมอุตุนิยมวิทยาปัทโทกวากลิสอกรในเตวดาอัตซอทอมุนอดีบาตัดชุคาตัดเชื้อต่อตะเหลือดีบาอัตเตวดาดีเนเดอเฮบบากดอปูเวลินเนบาร์บาเลก็จะโคกลดละเนบาตตอนเนทีปากอลทีโพดโลอันตาแรกอัตปอดดัวบาร์บาก็ดกกว่าดานาโจเนเซยอมีวดามุขจุดโดเนาะดิซอเลชีขนนาปูอควาเคลื่อนดานในบาปลอจีอัตเตวดาดีเนเจอเตตักก็จอดคันนอนบากเลอร์มาชาคอเจเนตโดดตัวโจหลอดสาดาเจตาพ่อมือปลาโอเริ่มมือเจ็คีเตวดาดอปูแวร์เริ่มมือเจ็คีซี่โจตระกาเจอับบานตลอดเตวดาที่โดดกว่าบ่าวเดอร์เพิ่งเอ๊ที่โดดกว่าบ่าวเดอร์อับมาซาลิจัลเล่จิเม่มุขจุดโดบาจิเม่ที่โดดกว่าดาอัลลอดเตวดามุขจุดโดมาฮาตินีมาชาคอนี่เนกาเนาะเดอร์มุขจุดโดเดอร์ที่โดดกว่าดาเจาะโดดกว่าบ่าวปัชชีคนนาปวนตาเดบุลาตอจีอาแวอากจ่าอพอมือแต่ว่าดะอพอมือเด้อก็เมฆกว่าเลยบาโยซาอุตาและชีคนนาปูแลกว่าชุกว่าเตียชีขวาต้นบาจีบะนอตสิญญาขอดที่ขอดโลบะบาชาสิญญาเลยแต่เทวดาที่โดกว่าบาปราซิจุดกะนออัตตาโอเลยตลอดตัดแลว่าซึขคีว่าซึขคีในแต่ตอขอจิแลมาทอจิเดอเลยปากก็เลยห้วยบงนี่เนาะเดอบาร์บาเลก็สิญญาลอตีลอนะซาเดจ่าจะมาจากเจตัวมิสซาเนวันไหนมือกับพัตตีหรือละกับเจตัวมิสซาเนตันเหลือบะนอบาชาตัวยาคัดตัวไว้ดันนี้พระอากาเฮตุนีพระกาเดตัวไว้ดันนี้นอบาชาไปพัตตุนีมือกับพัตตีอากาอากาตุนีตันเหลือมาซาเลนิจ่าเดอจะชมหมดแล้วไม่โอวาซึโคคีในบาร์บาเลก็สิญญาลอซาจีนอเดอสหกนอสหกอันนี้แนวคู่เนี่ยอาเกตันดีตาโดร์คาเลที่โคปากอเลทีเลอร์โอเลทินาทิตโรดให้ดกว่าดาดิซอนเนี่ย อัลลอฮ์ปรีเจนอมุขจงพัดโดเน่ให้เปิดตอนเลตันลูตากรอดและเลทิคอดที่ให้เปิดลอพัดเคลเนโอเจนอดีเนาโคเนเดนาฮุตากิจอดดิซอลเลชอตเลตอมูนอกว่าเชลตอมูเกกอกาเฮเตคือปู่พ่อแม่พ่อบาก็คือเลือกกรมอุตุนิยมวิทยาเปยหลอเจอและก็นากิดอตาสมุสัมมุตสวิซาเชเฮกิเฮบาปราเลเกลอซาโกมอสกอปราเลพิลมมันโลตาเดปราเลตนิมาลุตาบามิเกกว่าเลกเกลอซารมมอสกอลอลีเซรพานิกนาดอกกว่าเวจอจุ้ยอัตาสวิเตเวดาเลซซือรมมอเนาะกนาดอกกว่าเนาะ
1: แต่กูนะมันเราชูเจ้ยสร้างในบาทที่ตั้มมาโยนแล้วก็ดอตั้มมาแล้วก็คุยแล้วมันยันนาเจแล้วก็จุก็

กระตือดอลีนอตาสวิเลมือกันนอชอลอเตอีคาแล้วก็เก๊กูกะเนาะเก๊กูตาสวิอ่ะเดกว่าดับเบิ้ลแฮตโดตโจบกาตบลือแลกาเจตาเชกต่อโอเกตซีเลบาเปอร์กบ้านลอพาลอซาเดดับเบิ้ลเอามาจากจะกึแทกต่อภาคเลลือลือทาเนาะดิซอลเลกว่าพลิซับกาขอกันหน้าเวดะก็มื้อนี้ก็มื้อนี้ทาลคีทาลเปลเนนะฮะคือกันหน้าแล้วก็คือตู้เนาะต่อมาเนาะเอาเราได้ต่อยเรามาจากเลปาพอดีโพสาดูทอซอในบาบาเลยกันหน้าเวดะดันหน้าเปิดดีว่าเนาะบักกันหน้าโลพาสิบักกันหน้าโลกันหน้าโดบาออจัสิกว่าปาพลิซับกาทาใครทาดิเลจะแลคอมโยดิเลจะแลเนาะบาสวดอะเชิญต่อเนาะมาจากดื้อตลอดตัดเล่นตอนใหญ่ก็ฮึกันยะก็มือเชกอฮาล่ะแต่บาเลอนาทีตะชีตะชีเสนาทีทุกหมดนี่เด้อจิบลิจิโคดับปูแวก็ปูก็ต่อเนาะแค่มาหาตาเชิญต่อคุณนารีตือเลนยุ้ยนารีแฮเกโตกอลดอซาเดยาเวจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยก็คอตินยายจะก็แปลกอิลทาเลดับปูแวและปูดอดโลเลอำเภอแม่วางอะอือลืมมาทาเลเวดาตาติตาเชิญต่อเลยเนาะแล้วก็คืออ๋อดับเบิ้ลแฮตโดดตัวจบกับราชเฟซบุ๊กกับปูเนชายาเมเกดีพอเมเกรักรุกขชาติไพรวันเมเกรัดดารัตเมเกพรไพรป่าเมเกกิติชัยเมเกตับลือก็กันเนาะโอชัวเทเบมุสับกีตับลือเนาะ

0: บอบ
1: นำไปแจกจ่ายกันในพื้นที่ครับก็รายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันครับสวัสดีครับ
2: จำนวนมากแล้วก็มีน้ำปริมาณท้ายเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้นข้อมูลที่สำรวจนะคะสมุทรสงครามมีความเดือดร้อนพี่น้องกว่า 20,000 ครัวเรือน 20,000 กว่าครัวเรือนซึ่งวันนี้ปภ.ก็ได้เสนอ

0: ื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมและจ่ายเงินเยียวยาเน้นย้ำสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมและจ่ายเงินเยียวยาเน้นย้ำสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมในหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแค่เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชนชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571รวมถึงร่างความร่วมมือระหว่างประเทศหลายฉบับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีวาระสำคัญจากหลายกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาอาทิสำนักงบประมาณเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571เพื่อวางกรอบการดำเนินงานทางการเงินของประเทศกระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรปูตานเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศแจ้งกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์การหารือทวิภาคีในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้อริชนาถวันแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี6ตุลาคมนี้
8: นายพระกพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าจากการคาดการณ์จังหวัดเพชรบุรีจะมีฝนตกหนักในวันนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองปริมาณ 115.4 มิลลิเมตรอำเภอบ้านแหลม 112.9 มิลลิเมตรอำเภอชะอำ 85.6 มิลลิเมตรอำเภอบ้านลาด 82.1 มิลลิเมตรอำเภอท่ายาง 63.2 มิลลิเมตรอำเภอหนองยาปล้อง 52.6 มิลลิเมตรอำเภอแก่งกระจาน 36.6 มิลลิเมตรและอำเภอเขาย้อย 30.8 มิลลิเมตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
9: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
11: ว่างหัวชื่นลัว
12: ยอชายอดอมมือ
13: ลองเพ่งเป็ง
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
14: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
15: ที่วิจอวิออกคอโล
16: อาเชื่อเฮทีเลียงโง
10: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: วันนั้นเต็นตาสอนลุงอันหนึ่งอันอีส่วนปันเกินกว่าหนึ่งตาให้สุดท้าใจด้วยตั้งลายตั้งใหม่อันกูบอกอันไปแย้มเฮ็ดมานั่นขายาวใครหูก่อน

เมืองซุงค่ะเมืองซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงได้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันเดี๋ยวเนอตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6กีแล้วเฮิร์สปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนอกลางค่ำอยู่จอมข่าวยิงโมข่าวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยเกาะอุ้ยเซปอมแม่พี่น้องเฮาเขาค่ะตอนแต่ในวันเมื่อได้ถึงมาในวันอังคารที่6เดือนธันวาคม12เฮงปลาย26ปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จ่า1เฮง3ปากปลาย88คู่นะคะอยู่จอมกันที่ในเซเป็นเลิน10ลอง10คำในวันเมื่อได้นะคะอ๋ออยู่จอมกันที่ห้องปล่อยสิงหากการขุนดังเมืองจึงไทยฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์องค์ที่49เส้นทางประชาสัมพันธ์เอิงจังการเวงเก่งใหม่50100หมายฟนกับสืบ0532760007ค่ะห่มจมหับตอนพี่น้องเฮาเขากูก่อกูโกนทั้งหมดทั้งเซงค่ะออนทั้งในเดือนเอาข่าวเงามาฝากตอนจนถึงพี่น้องเฮาเขาก่อนนะคะมื้อว่าในหลายตีหลายตั้งนะคะน้ําเอือน้ําทมกึ่งกลางทมนองมาในนั้นค่ะมื้อข่าวยามหมอกเตียงวันกว่านั่นขนาดนอนมีฝนตกหลายๆองตีเมืองต่างๆเมืองเป้าที่ร่างเจรอนเก้งใหม่นั่นก็ฝนตกเฮี้ยงหนานะคะเยาะก็ในพื้นที่เขื่อนภาคนะคะนําในห้วยในหลวยก็ไหลลงมาสู่หมู่บ้านเจ้าหน้าที่เขาก็แนดออนกันกว่าช่วยแถมได้เอารู้รวมได้ถึงนั่นขนาดนอนหนังหือบ่เตรียมเข้าท่วมเฮือนเยนั่นเยาะก็ดังเมืองเก้งใหม่ได้ดังแม่ริมหลายๆเส้นทางก็น้ําเอือน้ําท่วมน้ํานองจอมเฮือนจอมเยย้อนบ่ว่าฝนมันตกมา1ชั่วโมงบอก1ชั่วโมง2ชั่วโมงให้ไหนก็น้ํามันตันไหลกว่าให้ก็กึ่งกลางอื่นนองมาให้ไหนเฮ็ดให้น้ําท่วมเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะซึ่งหนังไหนค่ะเนาะย่อก็เหมือนหนังว่าตั้งมีหลองลู่ซุ้มนั่นก็จะเป็นตั้งเมืองเปานั่นน่ะเนาะที่ตั้งหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่3และหมู่5ตั้งอึ่งเขื่อนผักนะคะพี่น้องเขาเมืองเปานะคะบ้านห้วยบงนะคะหมู่

มันจังมันเดี๋ยวจังเฮ็ดให้เป็นเพลไรในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็มาฝากดวนจุถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขากูก็กูกวนเจ้าหนังในเกี่ยวกับเลยลองข่าวเงาลองตั้งลงลูซุ่มตั้งหนมตั้งลายบางทีก็เตะเอบางทีก็เตะนำในค่ะเอี่ยก็แทงลองหนึ่งนั่นในค่ะเนาะฝนก็ยังเตะตกลงมาในวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดหกเจ็ดแทงสองวันในในค่ะยังตึกเตะตกแทงอยู่ในค่ะในวันที่หกเมื่อในนั่นนะคะเตะตกดีเลยล่ะในเตะตกดีตั้งเมืองฝางค่ะเตะตกนำค่ะเนาะพี่น้องเขาถ่อมอยู่ตั้งไรจังถ่อมตั้งเมืองฝางหมอกรัดถึงกันไรค่ะย่อก็เมืองฝางต้องตึกตกอยู่ห้าเนี่ยเนาะในวันที่หกเมื่อในก็เตะตกนำตีเมืองฝางในนั่นค่ะชัยประการแม่วางกัลยาณิวัฒนากัลยาณิวัฒนาในที่เป็นตั้งอำเภอนั่นน่ะนอดอำนาจก็เป็นตั้งเจเวงเนี่ยนั่นค่ะกัลยาณิวัฒนาเนี่ยค่ะตั้งจอมต้องค่ะตั้งแม่แจมตั้งลอยสเก็ตแม่แตงสะเมิงแม่อ้ายเมืองเป่าค่ะตีในได้ว่าวันเมื่อในนอนที่6ในติดตกน้ําตําอึ่งอันที่เจเวงอันที่หมู่ขนุนลาดกว่าในอันเป็นล้ําขาดไว้ในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวก็วันที่7ซ้ําติดตกน้ําตั้งไหลอ่ะตั้งเมืองอมก่อยในค่ะพี่น้องเขาค่ะติดตกน้ําตั้งนั่นในค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีอันเป็นล้ําขาดไว้เอามาฝากตวนจู้ถึงป้าแม่ปี่ๆน้องๆเฮาเขาหาเลยเงินถ่อมจ้อมกันในตอนการเฮาขาซึ่งหนังในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะพอเขาค่ะเดี๋ยวมาตุ้ยเทียงในท่าพี่น้องเขาหลายๆอองตีในตั้งภาคกลางจำเจนในค่ะพี่น้องเขาค่ะตั้งภาคกลางเจนในก็ตีเลยว่าฝนก็ยังตีตกลงมาในโหปักมันเจ็ดสิบในปืนตีก็ตีเลยว่านำอยู่ค่ะนะตีตกนำหลายๆเจดวนกำเหลียวในนั่นค่ะใครว่ากูตีกูตั้งก็ยังตึกตีหบทุบเนี่ยลองฝนล่มๆกันอยู่กูเจดวนเนี่ยอยู่ดีว่ามันตีตกนำตกเก๋ขนาดกล้วยดอกพอถึงวันที่เจ็ดค่ะพอไว้นั่นมาอย่างก็เจอเข้าในข้าวกัดเนี่ยค่ะน้องก็หลุดเลยทางเฮียนผ้าห่มคู่นวลเนี่ยค่ะตีนวลเขาค่ะเอาออกมาซักเอาออกมาตากหนังหือพอดีเจอขึ้นตันไรนั่นไหนนั่นค่ะน้องกุ้ยกาหมังตีก็ยังตึงเนี้ยน้ำเน่าน้ำเอือน้ำทุ่มน้ำนองไว้ย่อก็พองดื้อนำขังหลายๆวันนำทุ่มหลายๆวันตั้งเมืองกรุงเทพมหานครในจอมสับเวียงจำเจ้านั่นไหนนั่นก็หบทุ่มเนี้ยลองดูซุ้มตั้งนำตั้งหลายผายตั้งจอมพ้องลงตั้งเมืองจึงไทยหลายๆฝ่ายเจ้าหน้าที่ภูมิบุญพรเขานั่นเนี่ยก็เดือดอ่อนกันคัดเจอตอนตัดดิหาปันเนี่ยแจกปันเงินยดยาปันเนี่ยค่ะเงินกายยดยาอําเจ้าบาเป็นหยอดแซ่เตี้ยนกูสําแซนเปิงนั่นค่ะเนาะยดยาว่า1หลังเฮือในลูซุ่มหมอกาหือติเลยจ่ายปัน1หลังเฮือในกาหือก่อนนั้นเลยเพราะว่าเฮาคาฮบทุเพอีสังเสมว่าเพนําทุมน้ําน้อง5เนี่ยเฮาคาก็หลุเลยถ่ายไว้ว่านําอือทุมเข้าติแล้วเฮือนเฮาเป็นซึ่งหือพองหลุดกาเฮาเป็นซึ่งหือพองในนั่นค่ะก็ว่าเฮาคาหลุเลยกว่าเขาเฮ็ดประกันไว้ที่ไหนนั่นน่ะเขาก็เด็กเลยก็ย้อนตีประกันตีกรมนีมันอ่ำนั้นก็เปิ้นเดียดยาปันเฮาค่าลองกายหยอดใส่เตี้ยนเงินกำพองไหนนั่นค่ะซึ่งไหนค่ะอ๋อนี่ก็เป็นแทงหนึ่งลองเอามาฝากตัวจู้ถึงป้าแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะกำเนียวค่ะมาถ่อมด้วยเกี่ยวกับเลยลองวัดไหวกันอิดอ่อนนึงค่ะป้าแม่ปีๆน้องๆเขาวัดไหวพี่น้องแห่งการยันเมืองเขาเนี่ยค่ะถ่อมค่ะนะพี่น้องเขากำเดียถามมาไหนนั่นค่ะว่าเปิ้นเตเฮ็ดวัดมืออะไรล่ะพาสปอร์ตเฮาค่ะเตโตอะไรมือล่ะจิ้มเจ้าในค่ะเนาะดีเจมันอ่ะข่าวเงาเจ้าในเพราะว่าพี่น้องเขาถ่อมให้มันขึ้นตั้นนั่นไหนจึงพี่น้องเขาก็ตื่นเตป่องเจออยู่ในนั้นค่ะย้อนไปว่าย่ำพองตะเหลียวเปิ้นเปิดปันเฮาจะเจอก้นอันวัดไหวจำเต็มหมดอายุนั่นให้ต่อวัดไหวในค่ะตะเหลียวในเปิ้นเปิดปันให้ต่อวัดไหวขนาดในเขาตั้งเรือน2เรือนในพี่น้องเขาคัดเจอเก็บเงินเก็บคำเก็บเงินเหี่ยวก็หางเฮียนกันไว้นั่นน่ะเนาะเฮาต่อวัดต่อไหวกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะหนังหือบ่ดีย้อนให้คือตั้นนั่นในค่ะเนาะเฮาค่ะก็หลุเลยมีหลักฐานให้ผ่านกว่าตั้ง e-work permit ตั้งออนไลน์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เต็มจังหลังไหนค่ะพี่น้องเขามันก็ดีมีจังไหนแทงในค่ะเนาะเกี่ยวกับลองวัดไว้พี่น้องแห่งการยันเมืองเฮาเขานั่นเปิ้นก็ยืนเฮาต่อวัดต่อไว้กันเดี๋ยวก็มันก็ถามว่าวัดเหมือนในจังเปิ้นได้เปิด5นะคะเตมีวันที่หลายแต่ตอเตเตในเตมาบอกรัดปันเตเลยยินข่าวลีไว้ในเหย่าในค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ให้ทางแห่งเงินตองให้ตัวตันเปิ้นว่า1ก็ขนายเออในเปิ้นโปนายจ้างเฮ็ดปันเปิ้นก็ติว่าทางการบ่เฮาก็มีนายจ้างเฮ็ดปันทําหรือเฮ็ดเปิ้นตีเปิ้นก็มันเปิ้นเฮ็ดปันในก็เปิ้นได้ว่า1ก็ขนายนะทางแห่งไว้แคบห่างกันขนายให้นี่มันก็ติมีเงินมันในเกกังที่เฮ็ดวัดมันก็ได้เลยใส่เงินนั่นค่ะนะมันก็ว่าเฮาค่ะมีเงินค่ะในกล้าน่าลงถึงจังได๋ก็อย่าไปพุ่งวานนั้นเพราะว่าเฮาค่ะอยู่ง่ายลมเจอนั่นเองค่ะเฮาก็หลู่ไหลทางเฮียนเงินให้ตัวตันเสียครึ่งปองให้สั่งเกี่ยวกับไปลองวัดไวกว่าจังหนังในค่ะพี่น้องเฮาเขาย่อก็ถามว่าพาสปอร์ตจังเพิ่นได้ไปเปิดเฮ็ดปัน5ต่อ CI ต่อ PVPJ 5จึงจังได๋ลองตั้งจังได๋อยู่ที่เจ้าหน้าที่ภายลุ่มพ้องต่างเตี้ยนเมืองมันเขานั่นเพิ่นได้มีขอปงสั่งเถียงกำนึงมีข่าวเงาคืบหน้าจึงหือเตมาฝากตวนทุถึงพี่น้องเขาเถียงอยู่อ่ำห่างค่ะพ่อแม่

บีบีน้องๆเขาในก็เป็นเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนั่นค่ะออฟฟิศน้องเฮาเขามาฝากตัวจู่ถึงปีปีน้องๆเฮาเขาในนั่นค่ะโยก็เกี่ยวกับไปลองการเจ้าศูนย์ในศูนย์เป็นประกันสุขภาพตอนแต่พี่น้องเฮี้ยงการยันเมืองเนาะก่อนแต่การเจ้าลองวัดไว้กำเกียนป้ายอยู่ลีพี่น้องเฮี้ยงการยันเมืองจำหนังมติครม.มือวันที่14เหลือน10เหลือน7 2เหงปลาย26ในค่ะเนาะนายจ้างติเลยรับการยกเว้นส่งเงินสมทบประกันสังคมอันเป็นกรมนีประกันสังคมนั่นเปิ้นจ่ายกึ่งนะเฮาจ่ายกึ่งเนี่ยมันก็ได้เป็นการอีหยังล่ะอันที่เปิ้นติอําปันเฮ็ดก็ไล่ประกันสังคมแล้วก็ได้เป็นงานวานนะคะการเบบานเนาะการเกษตรกรรมการปศุสัตว์การเลี้ยงตัวสัตว์และการสวนการเห็นเฮ็ดไฮเฮ็ดสวนจังได๋ค่ะเนาะกํานันก็เปิ้นก็ติเลยรู้ล้อมตุ้ยถึงอยู่1ปีนี่นั่นค่ะเพราะว่าเปลี่ยนนายจ้างนั่นนะคะประกันสังคมนั่นนี่ก็มันยังไปเกิดนะคะพอเขาซื้อประกันสุขภาพที่ห้องย้ายเอานะก็อันนั้นก็บริษัทที่ประกันภัยเอกชนนั่นนะก็ติเลยมีลองรู้ล้อมด้วยถึงตา6เหรียญก็ติเลยว่าซื้อ6เหรียญนั่นน่ะบ่เป็นแม่วานว่าอย่างติเลยซื้อตา1ปีค่ะพี่น้องเขาการใช้จ่ายก็ได้ขึ้นนํามาอีกอ่อนนึงบ่เป็นแม่วานว่าปศุสัตว์และเกษตรกรรมอ่ะจําจังได๋ค่ะนะมันก็ได้เป็นจังนั้นค่ะเอ้าก็มันก็ถามมาเฮียงกันนั้นไปกามันก็มันก็ได้ด้วยว่าซื้อประกันนั่น6เหรียญ5ตา1ปี5จังนั้นอ๋อพี่น้องเขามันก็ได้มีจังนั้นเที่ยงนี่ค่ะเนาะลอกลายย่อยย่ํามันนําเฮียงเนี่ยนี่ค่ะเนาะอยู่ที่ว่าเฮาคาดีป้องเจอเอ้าก็ขึงป้องให้สร้างจอมมันไหลหมอกกาหือนั่นเหี่ยวค่ะพี่น้องเขาค่ะชมได้เพียงความพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาค่ะเงาฮักพามตานางเก็มเก่งค้ําห้องไว้ค่ะสืบชมค่ะ

เงาหักพร่ำตาค่ะหนึ่งเพลงความนางเก่งคำค่ะพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาตั้งเฮิร์นสอมเนี่ยค่ะเนาะยอก็ยังมีเทียงว่ามันก็เอาฟงสีเสไว้ในถุงเออเนี่ยค่ะยอก็ถอมเฮ็ดถอมเหตุการณ์อยู่นะคะยินส้มขอบใจใหญ่นำค่ะย้อนเพลงความสืบพักจัดนาพองค่ะปีวีแบบมีปีวีจำเออปีวีเพราะว่าปีวีในอัปเดตเหมือนจึงยี่ระบะเหอเป็นยามซบนั่นเป็นความซอยนั่นพี่น้องค่ะนะเออเดี๋ยวเป็นเช่นนั้นปีวีเนี่ยกูก็อันนั้นเดี๋ยวเป็นเช่นนั้นโอเคเนี่ยในข่าวอ่ะเดี๋ยวเป็นเช่นนั้นก็ยินส้มค่ะกำตีหาปันขนาดแต่เร็วเมื่อมีคนย้อนเพียงความมาฮักง่ายลืมยากเนี่ยว่าเออต้องเปลี่ยนภาษาบรรคำหมดค่ะหากำแต่อันละลีในบนพื้นอย่างอ๋อฮักง่ายลืมหยาบนั่งจันหอมห้องไว้เนี่ยค่ะพี่น้องเขาเมื่อไกลลาดกว่าเกี่ยวกับไปลองซิงฟ้าราศีลองไรลองไรอันเดียวกันไปมาด้วยลองเพศสภาวะแทงอันหนึ่งเพศน้ำทุ่มน้ำนองก็ลาเดียวเพศอันในแทงก็เป็นเพศกึ่งกลางที่มันจังเกิดขึ้นมาอะไรเหมือนกันย้อนเปิดสังละเป็นเพศกึ่งกลางล่ะเนี่ยค่ะนี่ก็เมื่อวันยามกลางในเจ้าวันที่5เดือน10ในก้นเมืองเวียงหลงตุนตีปอกจองจีจู่เนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเมืองใต้ปอจันสว่างแห้งเป่าแบ่งเนี่ยค่ะเนาะเสียไม่แห้งป่นและพ่งเตียกไพ่ลำไม่เนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะเบิ่งเป็นได้ก็ยามกลางในเจ้าไพ่ไม่ตีเฮือนหลัง1นาลินไม้13ปอกจองจีจู่เวียงตุนตีลดกาตีตับแขไพ่มาจ่อยแขไพ่สีล้ำกาต่างน้ำหนึ่งล้ำและก้นหิมนั่นอ่อนกันจ่อยกันฮดไพ่และไพ่หมดกว่าย่ำกลางในมาหามองไปสิบเมตรเมืองโฮมตุ่มเมียนมานั่นในค่ะเนาะย้อนไฟไม้สีก้นและสัดเล่งอ่ำมีลองลู่ตายค่ะหมัดเจ็บก้อยกาเล็กมุงเฮินผาเฮินจะในไพ่ไม้ลู่ก๋อยล้ำขาดไว้ว่าโหนับอ่ำอันลู่ซุ่มนั้นมีหมอกเศร้าเสียนเศร้าเสียนไปในค่ะไพ่ไม้ในอย่าไปไหวเมาหมางเสียกำขาพี่น้องเขาก็พังล่ะเนี่ยเพราะว่าเขาขาออกขึ้นออกเย่กว่าเยาในตัวปลักไฟเขาว่าเนี่ยค่ะหมดไฟว่าไพ่หุงเขาว่าแก๊สเขาข่าว่าในห้องหุงมือว่าเยาก็อย่าไปสว่างฟงแบตเตอรี่ไว้เนี่ยค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเนาะหึงนั่นน่ะอาลาหรือนั่นเจ้าเฮิร์นนั่นเนี่ยค่ะเนี่ยเอาตั้งพิษไว้รวยมาตา285ตีลุ่มปลิกหารวิ่งตุนตีไว้เนี่ยค่ะปวนมามืออันตั้งนั้นก็เป็นก็สว่างแห้งฟงเห็นนวลง่ายกลางคืนก็มันไม่แห้งหนามันก็เตียกพงกว่าย้อนนั่นแหละเป่าว่าแบ่งแบตเตอรี่อันที่เปลี่ยนนั่นในค่ะเนาะบางอันมาในมันตีอําไลมาตรฐานอําไลฟิงปึงจอมหนังถูกเมียนจอมหนังโครงการอันเปิ้นใช้อิเล็กทรอนิกส์นั่นสิซื้อกักขันถูกทําใจเฮี้ยงเดียวๆว่าแม่เฮาสร้างกะมันไปเข้าลีมันไปเข้าลีไผวานเฮาเมืองเฮามันทําปงมันมันทําอําเพียนมันทํามากําแรงกําเฮี้ยงน่ะลากําทํานั่นทํามันก็ทําเอาลึงครึ่งจันไฟเหี่ยวมาเจอพอเจอจังนั้นมาเนี่ยก็เฮี้ยงไฟมันมาปกตินั่นน่ะเฮ็ดเฮามันจังลูกกวยไรง่ายเยอะก็จังแตกพงไม่กว่าไรง่ายจึงในค่ะนี่ก็ฝากฟังไว้ปั่นกันจอมในค่ะเยอะก็อย่าไปสร้างแห้งฟงเสนอนจำเอาฟงไว้จำหูไว้จำหูจำจะในค่ะเนาะย้อนเปลือกหางมันจะตุ่มเตอะไหลลองไหลอันในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็มาฝากตัวถึงพ่อแม่พี่น้องๆเขาค่ะตาเหลวเมืองไต้หลายๆเจเว้งหลายๆเจตัวในจุ่มจะแผ่นเขาในมันน้ำเพียงไหนเอาในค่ะเนาะมือมันก็สื่อข่าวกับพ่อจ้าเขากับพ่อจ้าไต้นิวส์เนี่ยค่ะเตรียมไว้มือวันที่ในค่ะย่ำกลางเหนือตีนยอบเลยจะเพี้ยน87เกาะและเครื่องโคเจอตื้อเนื้อกันเรียนกินเงินต้องออนไลน์ในใจเวียงหูปงเมืองไต้ปอจานค่ะหูปงก็ลามมาเอาในคณะพี่น้องเขาค่ะพ้องปิดทุจิตปะโอเปลี่ยนเอกเขาตึกเล็บย่ำอยู่ที่หิมวันหน้าหลงเอิ่งน้องเลี้ยงหมูเผึกใจเวียงหูปงเมืองไต้ปอจานนั่นตีนยอบเลยจุ่มจะเพี้ยนเป็นก้นเมืองแข่75ก่อก้นเมืองมัน12ก่อโฮมเซง87ก่อและเครื่องสตาร์ลิงอีกตั้งฟงแทงตั้งนำตั้งหลายอยู่ดีจุ่มปิดดูจิตเขาเลยเอาจุ่มจะแผ่นเจอถูกตียอบมอบปันปลิกมันเวียงหูโป้งเสตีสืบเอาเรื่องกว่าหนังปักเปิงใหม่มีมึงมีไว้นั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เป็นลองจุ่มจะแผ่นในค่ะเนาะเขาขาก่อขึ้นมาตัวแทงในค่ะตั้งเมืองเก่งใหม่เขาเขาในนี่ก็ลูกตีปอยเป็ดมึงกัมโบเดียมาเยาเสเลยในค่ะเนาะขายมาตั้งหลักฐานเงาหักหลังอย่างหักไว้ดีดังเก้งใหม่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็กว่ากดจัดกดทัดด้วยมีอยู่10ห้องนะคะ6ไหลกวนเหตุการณ์จะเพี้ยนในเมืองเก้งใหม่15ก็ได้นั่นค่ะเนาะจำนวนเจ้าหน้าที่ปลิกแมปปิ้งเขานะคะมีดังหมู่บ้านเอื้ออาทรสันผีซื้อนะคะเนาะอันใดสิกว่าตีนยอบเลย15ก็อีกป้าดังของกลาง
คอมพิวเตอร์หมายโฟนโทรศัพท์มือถือแฮนด์โฟนนั่นน่ะเนาะเยอะก็ย้อนไปว่าเขาขายเนี่ยค่ะเขาเฮ็ดกันเว็บพนันออนไลน์เนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะเหมือนตั้งเขาก็ดีอยู่ดีเมืองกับโมเดียที่ป้อยเป็ดค่ะย้ายมาอยู่ที่เกียงใหม่เลย1เหรียญหับจางเลยเงิน1เหรียญได้หมอก 18,000 บาทเนี่ยค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาก็ดีกดจัดกดทัดจำตัวมาเลยมาตียอบไหลซึ่งนั้นค่ะเนาะนี่ก็เป็นจุมจะแผ่นมาดังเมืองเกียงใหม่ลามเขามาเถียงตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะนำเต้นำว่าในค่ะเนาะพี่น้องเขาลีโกเตเตวาวาในนั่นค่ะเนาะตั้งสันพิเซอร์นั่นในค่ะเนาะในก็เป็นข่าวเงาเทียงหนึ่งรองวางจุ่มหยอกเลี้ยนในก็มีมาเทียงตั้งนำตั้งไรหยอกเลี้ยนซึ่งหรือมังก็ว่าให้อย่างไรเปิ้นเปียตีนยอบไรหล่าให้อย่างไรอยู่ในถึงในลอยก็เฮ็ดไรฮะเพราะมีสตาร์ลิงในค่ะมีแรงอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยเขาก็ตียิ่งแอดเขาก็ตียิ่งหาเหมือนจึงข้อความเพราะเขาตัวเขาตัวจึงเขาตัวอีหามันเดี๋ยวมีมาค่ะเขาตัวอย่างมันเดี๋ยวมีมาว่าอันนี้ในเดี๋ยวเงินขนาดลงตื้นล่างขนาดนั้นก็เดี๋ยวมีข้อความขันมาดังฟงเขาคาเจ้านั่นอ๋อมันก็เดี๋ยวมีย้อนไปห่างเลยป้ออยู่ดังเมืองโฮมตูเมียนมาบางตีบางตั้งในเปิ้นกับเขาถึงไรเพราะว่าเปิ้นปันเงินถึงเนี่ยก็เปิ้นปันเงินถึงเนี่ยก็เปิ้นก็ให้เก่งพี่คุ้มพี่ตากว่านั่นขนาดไหนเออเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่หยอกเลี้ยนซึ่งเหื่ออันนี้หยอกเลี้ยนก็เข้ามาในฟงว่าเนี่ยค่ะนั้นก็ปันกูเงินห้าเช่นนั้นเจ้าไหนไรขนาดอ๋อมันมีล็อกไลน์นำหนักค่ะพี่น้องเขาเยอะก็มังก็มีเฮ็ดโปรไฟล์ห่างหลีห่างงามออกมาผู้หญิงว่าก้นใจเสียก็บอกว่าหักหนาเนี่ยค่ะมอกเลื่อนสองสามเลื่อนสี่ห้าเลื่อนนี่ก็ลื่นมากกว่าว่าเออตกลงเลยใจกันสิแล้วก็หลุดเลยร้อยเงินปันคะนั้นคะไหนฮะเดี๋ยวมือหาซื้อเจมเจ้าไหนกว่าในนั้นค่ะเนาะมันก็มีล็อกไลน์หยอกเหรียญตั้งนำตั้งหลายค่ะเกี่ยวกับไปลองหยอกเหรียญเนื้อออนไลน์เนี่ยค่ะก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะพี่น้องเขาก็มาฝากตัวทุกถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะถอมได้เพียงความค่ะหักง่ายลืมหยาบค่ะพี่น้องเขาสืบถอมค่ะ

หักง่ายลืมหยาบเนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็หักได้ง่ายเนี่ยนี่ค่ะเพราะว่าลืมเลยลืมหยาบเนี่ยนี่ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะได้เป็นจังนั้นนี่ค่ะเนาะตั้งถ่อมตั้งเหตุการณ์อยู่ค่ะปีเว้ยนี่ค่ะยินจมขอบใจนำค่ะยกก็ย้อนความภาวะอ่อนเก่าเมื่อกี้มีดังเฮือนสอมรัดว่าไม่สูงค่ะย้อนความน่องหกอย่ามองจังไรค่ะปีนี่ค่ะว่าเอาค่ะยินจมขอบใจค่ะเหตุการณ์เสียถ่อมอยู่ค่ะตึกเลยเขามาตุ้ยกุ้ยค่ะยินจมขอบใจกูก็กูคนดีต้องตักกันเขามาค่ะเนาะเมื่อในคนตัวเองป้อนนำก่อนเป็นสังฆะแห้งใจก็อย่าไปโต๊กเปิ่นตั้นถอมสูตาสีวันไหนวันไหนถอมด้วยข่าวเงาเทียงหนึ่งอันค่ะสื่อข่าวเมืองลาวเขาปืนเผาไว้ตีนยอบไรซุ่มกล้าขายยาเมากำจุ่มใหญ่ๆก็เดี๋ยวว่าอันอันโตส่งยาเมากำยาไอซ์ในลุยเฮอร์มินสุนโตในเจดอนหลวงพระบางเมืองลาวค่ะพี่น้องเขาเฮอร์มินสุนโตในเมื่อวันที่หนึ่งหลุนทนสิบสองแห่งปลายเศร้าหกนั่นลูกตีของเฮอร์มินเมืองมาเลเซียมินจู่ของเฮอร์มินจันจึงเมืองเนี่ยค่ะหลวงพระบางเนี่ยค่ะว่าเสียเฮอร์มินลวงเย้าเลยหันว่ามีกาต่างกุ่นลงสองลำหับต่อต่างเอาทงโคเนี่ยค่ะสีเย้าเลยมีเศร้าสามทงเนี่ยค่ะลัดผ่านเครื่องจากเอ็กซเรย์สีสืบต่างเสนอเฮอร์มินอันเกิดไว้อยู่หิมนั่นจอมหนังเลยข่าวเสจุ่มปลิกคึกต้อนเลยเขากดทัดพองเฮอร์มินไปมินขึ้นนั่นเสเลยทั่วพันทงยาไอซ์หาปากทงโฮมเซงน้ำหนักหาปากเศร้าเอ็ดกิโลกรัมไปในทงเจยางพลาสติกนั่นสีสวมอันมีหางปากค้ำไว้อยู่ตีนยอบเลยก้นหอเฮอร์มินสองก้อก้นนอกเมืองหนึ่งก้อผู้หับการคอมพานีเกี่ยวข้องทางสามก้อและผู้หับการของเฮอร์มินเจ็ดก้อโฮมเซงสิบสามก้อเสตีสืบกดทัดเจ็ดถามกว่าแทงอยู่ก็ตีเลยว่าแต่เหลียวในเปิ้นต่อยาเมากำต่อส่งกันในเฮอร์มินส่วนโตค่ะพี่น้องเขาสุวรรณที่รู้เยอะก็เพราะว่ามันตัวกว่าไรในเปิ้นห้ำเตเอากว่าขายตีเลยตีมักมีมอกาหือเยอะกว่ากวนอันที่เป็นถาดเป็นตกเป็นหยื่อมันน่ะนะตีติดจับเยอะเหก็ตีเสียงเงินมอกาหือตุ้มเตือถึงอาศักสายใจมอกาหือเจิมเจ้ในลีโกเนี่ยค่ะนะยาเมากำตาเหลียวในในค่ะเนาะเฮ็ดไรกูอันผังหางมันว่าในทงเสือมันว่าลายอันลายอันค่ะพี่น้องเขาฟังกันไว้จอมไหนค่ะเนาะอย่าไปกอดสูงมืดมันค่ะอย่ามากับมังโก้ว่าไอ้กินหนึ่งอีดหนึ่งอีดแกเป็นเฮ็ดเป็นก้นกินหนึ่งเฮ็ดเป็นม้ากินก่อมเจอะแกว่าเจอนั้นมังโก้ทำเอาเลยตั้งแต่โก้สอดสอดชวนชวนไอ้แต่โก้มันกินนะมันจะผู้ใจกินนะมั้งใจกัดเขียนน้องจิ้มเจ้าในสิเลยลองตั้งขอความแต่โก้ได้สิสิก็กินกว่าเยอะกว่ามังโก้ว่าไม่เคยยอมจ้าแต่เร็วเนี่ยมันมีบ่เมื่อกาเคทีวีสี่ห้าวันก็นำขยัวมอกระเฮือไรเนี่ยมันก็ถามว่าข้าก็ถามว่าอย่างไปหังแต่เหลียวยอมมาผังหางเนื้อนางยอมมาค่ะเนาะเฮ็ดจังไหนเนาะเขาก็ว่าว่าขยัวกับจำเฮาแลเนี่ยค่ะว่าข้าดีกว่าเนาะตั้งเปลี่ยนกวนเฮาแลแห่งกำขามกวนเฮาค่ะมันเหมือนกันเนาะกับมาหยับคันเจอเฮาเนี่ยค่ะหยับเจอเฮาเนี่ยค่ะเนาะฝากฟังไว้ปั่นกันจอมลองยาเมากำในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะจอมด้วยแทงเพ่งความอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาค่ะอย่ามองค่ะน้องหกของไว้ค่ะสืบถอมค่ะ

อย่ามองค่ะน้องฮกฮ่องไว้ค่ะพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาทางสวทเก้งใหม่ AM 147เท่ากี่ละเฮิร์สค่ะข้าย่ำจำมุดจำเซงค่ะเมื่อในก็เอาข่าวงาปืนหูตั้งหันและลองไหลอันมาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาอันเลยลีก็คึงบอกให้สั่งกว่าอันเลยอําลีก็เฮาค่ะก็อําตับหลูอําตับหลูเอาเยาในขณะปล่อยพาวางมันสิในขณะพี่น้องเขาค่ะกูก็กูกลค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเมื่อในเขายิ่งโมค่ะนนติผัดยันพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาหบมาทุบจอมพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาเขาเทียงค่ะผัดยันเมื่อดังเพ่งความเพราะว่าอ่อนเก่าในค่ะก้อยกะอันเป็นใจจึงหันหามหันดิเป็นใจอ่องมึงห้องไว้ในค่ะอันเป็นจึงเลี้ยวนั่นขนาดนี้ถ่อมจอมกันสิเขายิ่งโมข่าวนนและห้องปล่อยเสียงหับกันคุณจึงไทยฐานฐานะก่อกับสืบข่าวที่สามกรมประชาสัมพันธ์ผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นหบทุบจอมกันเทียงเมื่อผูกมาค่ะเมื่อไหนมันค่ะขอบใจค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: รัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
5: นางสาวลลิตาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตอินบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมอเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
6: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หาก ประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ยูเนสโกคาดการณ์ว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับประถมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้ครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: น้อซง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาฮือลาหูยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะเลกัยเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตา

Obodaja, Koviraika or Kolong, Ahura Huya Tigalile, Taha Yula Vio Man, Jericho no Huga Kachevio or Kotokitale, Satani Viti Yukrajai Siang Hank Potet Thai, Jangwat Chiang Mai, Samnanga Pracha Sampanti Sam, Grom Pracha Sampan Pet Vio, Nahura Huko, Viti Yu Radio Po, Tokai Chevite Lile, AM Tihu or Hasuchiko Kiruhurs, Tilai Po, Nahura Huko, Raika Obodaja, Tokai Chevi.ยอปุตะและนิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz โกเว Facebook Fanpage พ่อกะไลฟ์สดติดต่อกับเชวิยอติญิเลเลมุหลอกอวิออย่าติชะตินาลิตาและสาวุมหลอกอติชะนาลิทักขะไกและมุผือวิออย่าฮินาริควายตาและก็นาริทักขะไกติญิเลเลงะฮือละหุข้อไรกะอบุดะจาต่อกับเชวิยอออวิออญิละหุยาติกาลิเลกะละหุโปละหุออคือปุตะและออเลมือทักขะไกติแกลาหุคอไรกาอบุดะเจ้าคอโดพอนาแล้วโอกาปิดะไกเพดิโยแม่

มาหาหิทักเดดอนเจเลจาพิจายะโกกูตุยาเกนัชจอจิแมยาค่าหาพิหายายวิรโคนิมานาเวียกูตุนัชมาจอจิลิลิคอปิเอญิปุออรอปอยู่เวลาแลงาฮือราหุยาไรกาอบดะเจ้าคโลลูลาเลออกาปิราเชวิเตกาลิลิทะปีลาวิโยแม่ฮาวิโอวิโอญีละหุยะค่ะพ่อเชพ่อลุเชตาวิค่ะให้เพชเชลีนะเตกาลิลิทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลีนะชุดิเจวิโอยากาเนคือไทมิงกอคโลแลมุยิคอยามาปุหิวิแม่อยากากามุยิคอยาปุลาพ่อตุกเชวิโยอยากามุยิมาปุหิแม่ลีจะขอป้อไลกาไลเตียวคโลกามุยิลามาจาเชเสวิโยชนะตองาฮือราหุยาติกาเลเลกาลิมีพ่อเวสาตาพอหะอยู่แล้วอาชิยอตุยอยะกะทะกะคะเดนิหาซาดักิสิแมและยันยิเวอยาแลจะได้ซอคโลกาสปือญีญียันยิแลติชะฮาปาออโตบะฮาปาคโลยันยอฮาปาสขอญียันยิแลญูญีแพวิยอและจะขอทอญีฮีญีชะขอขอไมเลกาลิญีฮีงาฮาขอชะกอขออิมขอเพวิโยฮาวิอวิอเนียราหุยะติภาโอติญีเลเลมุลอกอวิอยะติชะตินาลิตาและสาวุมรอกอติชินาลิทะคะไกติญีเลเลงาฮือราหุขอไรกะอบุดะเจ้าขอโลตอกะเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮัสติคะกิโรเฮิร์สติไลพอปุตะไลกา Facebook Fan Page สวทเชียงใหม่AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยแม่อวิยานีราหุยติภาลุละและกักกะกะหมอปุวิลอกว่าอชอปะทะแต่ปีแพวิโยและติพอลอกโกกาเล่ติ๊กต็อกเป้านาคาโบช็อปโกวิโอคโลกาไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยแม่งาคืออวิยานีราหุยลุละและกักกะกะหมอปุวิลอกโกกาตาลือปีแม่อชอปะทะแต่ปีไก่แผ่วิโยปีเวแลกาเวอาแกอบุวิเจสาปีมาโกสารามาวิจิแมมแล้วก็ยันยิมลาก็วิอยากาอยู่เวลาตาวิสาตาติผาไลรออยู่เวลาวิแมอวิอญีลาหุยาเกโลเพเชวิอจเจวิสาตาติผาทอกาฟูตาอาลาเพวิโยชอบเป้าวิอลอกะโอ้เป้าวิงาหือราหุยะทะกาฟูปีเพอโอ้เป้าวิอลอทอกาลิชอบเป้าลูวิงาหือราหุยะทะกาฟูดะไปเพวิโยมยากุยะนี้มุลากอวิอยาอลอปเตลองาหืออยู่เวลาตาวิสาตาแลยานิงาหุมเมียวคโลเพกิเชวิอเจ้ายามุชามุยิมกะมุหอพอจ้าดาวิสาตาอโลติปัตตาอโลงาคืออยู่เวลาแล้วติแกกาดะเจดะกิตุโยแม่ช่วยเจ้าปากรมุตุนิยมวิทยาพ่ออายุคือฉันแต่นี่แหละสาตาติปัตติกาลาตาวิแลงาคือไทมิงกอคโลยะนิฮาปัสขอนตาแลสุนิเวียวยาจอคโลกางาคือไทมุเหมียวนาติตอพ่อหรือเลกาเรียกูแฮแลฟาตะ

ถ้าวิ่งยาเรื่องอะคือใจไม่วิ่งคลุกกะกายก็ออกโคกะเรื่องมือยืดกะตื้อเวในเกาะเตียวกะเรื่องวิ่งยิ้มมียาเย่คอทักขะไงมือยืดกะตื้อแลลู่ลุยเวเรื่องลุยสิวิ่งเจอได้ผ่าคาบีกับผู้วิ่งอะคือใจไม่ออกคลุกกะออกเกาหนูพ่อใครกันนะเล่ไข่กูกะนิเวศยาท่าจะขอป้าหอมุยลาจาวิถาปตออีกะลู่ลู่ลาอีกะถูวิถาปตอลู่วิสิเวกะผู้กะแพะไกเวเมาวิโยเลื่อรายการเล่กูเทติต่อพ่อจะได้คือข้าไก่กะเล่ออติออติลอกูมียาเชกือออติออติซอยติผ่าออกโคลลอกูกะอีกะมาฟีหิจิแม่อยากข้าเมาวิเลอีกะถั่วเวฟีฟีเวลเลปือฟีพ่อเชียววินาเลฟีปุยลาพ่อเชียววิโยยาคาติกาติติอาจจะก้าหิเจกุติพ่ออีกามาฟีเฮเวเฮก็อีกาถูปือขอนออามาก็แต่ละเลออปือตาออนอแนเลยากาขอโมติพาลูกไอซิไกตาเวเลอาบุผัดแต่กามาลูแม่เลอาโลฮักกาจาริกาถูวิกาติยาโยเลนอนอแนเตโกลูวิสิวิกาผู้วิอคู่กะอานานาบุติพากับกอฟึกกาลาเวก็เลกาฟาตาจอวิอานานาบุฟาจอานามาโกลิคือจอวิอสูตอจอตอเบเวตาเลกาเลชริคือวิอยาคโลตุนุตุสะออตอมาจอวิวือมาโกเมจาไลจุกุตอมาติภากะกาฟาวิแมเอกงาคือแทมเมียวนาติตอพ่อญิเวติยาทามยะญิซอปอวิอยากูเฮเลฟาโกวิโลแมมูฮอมูยิโลลาเลมูยิกาลามาจาเลเลวัสติภากะจิลาตุโกเวโลเลคโกมุยิลาตุเวเปเสกะเตฮาวิอัสซเปเสแต่กาตาวิเจก็จะวัสกาจิลาตุโกลาวิทัปตะเลแต่กาติติมูฮอมุยิลูกาลาเลวัสกาจิลาตุโกวิแมลิงะคือแทงเหมียวนาติตอพ่อเตฮาวิอัสซเปเสแต่กาตาวิเจเลเฮโกลาตุเวเลเลออตีนะเลกูเฮเลกาฟาตาโจเวจาวาเมฮอซอจิแมเรื่องอะคือราหูยามีฮอสอพอเชวิชอติผาสัตตาพอหาอยู่แล้วกูให้กูฝากแม่จ้าวจิไม่จิแม่ลีจิไม่พอเชวิราหูยากะจิให้จิให้พ่อรู้เชวิราหูยากะเลี่ยลางพูลางปาพะเยาน่านแพร่สุโขทัยจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพ่อพิจิตรพ่อคาไกเจเลมุยลามาจาแล้วเตกะติติมุหอมุยลูกาลาแล้วว่าสติภากาจิลาตุโยเจเลียนิซาปอวิอยาคโลลาตุวิเปเซเตฮาวิอโคโลสุชเปเซเตกะตาวิเจเลกูเฮเลฟะแม่เลงาคือไทมิงกอโคโลกานิเวติยาธาเลชริซอโคโลแลฮาปัสสนิคาไกมุยจอโลแมเลยให้จาวิปะแล้วก็หาภาษาฮีนี่ก่อนนี่ก็มุยจ่อเหยอยากข้าจะก็ยกไปตุโยเจเหยก็มุยจะได้เปื้อลาเปื้อแล้วก็แดงอ่ะคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อมาโกภาคอีสานพ่อไล่กาไล่ตีมซ่องเผื่อแล้วก็แดงมุกะมุหอกอมาเลยออกมือออกมือปอตอลาเลกอเลกะไปตุโยเจกาวิขาเคตอกะตุวิชอนะเลยออกคนติปอชีจอปาติภายุคือฉันแตนยาเวซาตาติภาก็อยู่เวลาแล้วโทมาลาแม่เอกกูเฮเลฟาลียันตาเลฮาปัสสุนิคาไกเลมูฮอมูยิลูลาเลวาสจิลากูวิทาปัตโตซาตาพอหาอยู่แล้วกูเฮกูฟาแม่เอกภาคอีสานพอกาคาชุลอแม่ขอชเปเซตาเลสชเปเซคาไกเจไทมิกอก็จะติดต่อขอชเปเซตาเลสชเปเซคาไกมูนิตอพอออชเปเซตาเลขอชเปเซไทมิกอฮอติดต่อพอกามูยิจอมาเฮลอแม่ติชตินิคาไกเจเลยันตาเลติชตินิติชาปาคาไกจิแม่ทายมิงก็ฮอติต่อพ่อมุยลามาจากไอตัวเวทีฮาวิอาคอเชเปเซตาเลสเชเปเซคาไกเจและกุติพ่อค่ะมุยก็ลามาไอตัวโยเจฮาปัสคอนี้ตาเลียสนิกอนิคาไกขอชเปเซตาเลฮีชเปเซคาไกเจอวิอานีลาหุยาติกาลิเลกาเลียชเดจเลสาตาพอหาอยู่วิอคโลลาจละฮาแพตอลาวิอจิเตพาทาเนคือกูเฮกูฟากาตัวโปนะเลจาวิดอวิเชวิจอวิพอกาอายิอยู่แลอาชุยอตุยอเยกาคาแดนฮาซาดักิสิแมฮาวิอวิอานีลาหุยาติพาออันทาวิอยากางาฮือเล่แทงมีออนาติต่อพ่อโลไล่จืดแพวิโยเล่งอ่ะคือแทงมีออนาติต่อพ่อมั่วอาเพื่อเสมอพ่อกาลิยาซ่อนหนาอีกะแม่น้ำขานก็เวจูก
จูเกียวบิสิกกะเล่าจิเมอิกะอุจาวิลิกะอุโลฮาลุเตียลาวิทัปปะโตเฮกวอนิเวติยาธา

来跑噶啊，莫拉巴跑噶，阿美哈噶哩，还不好为噶鲁鲁哈鲁，得鲁鲁啦嘞，米亚耶噶可罗伊噶鲁鲁啦嘞，鲁维斯维噶噶普维罗，哩曼多玛法维奥要可罗，拉兹拉哈哩鲁拉维塔巴多，耶可诺啊，ดอนแก้วเรียกพ่อแม่ริมก็ภาษาตาวุศอกข้างไก่กะเจอันเมฮาวิอยาลิมุยลาลิกะตือแลกายะกอกายะติผาลกุกะเกมังกะฟินะเลเคกองาคือชะเดจะเลให้เพื่อแฮคโลจาจากะใจวิกะสติเตเลกายะกอเยวิอคโลกะลูวิสิวิมังกะพุกะตุอโปนเฮกอสติเปลากะวิเลงาคืออำเภอกัลยาณิวัฒนาพอกะติกาเจโกมาลิยามิมาเจอำเภอกัลยาณิวัฒนาชองาคือจังหวัดจิไมออคโลเชตาวิติอำเภอเพริโยยามิมาติกาเจโกมาเฮขอกาจติแลมุยีลาจาเลกุลุฮาลุเตเลกาปุชิววิเจเลมอทาวิอซาเลอลอจิแมเลซาเลอลอจิแมเฮปุเฮขอโลจาจากะใจเวกามุยีขอยาเพวิทัปปะโตลีกะลูยาลาเลกุลูฮาลูอีกะลูชเวปูชเววิชริภาถากาฝาวิแมและลีนัวจีให้อ๋อเมเซลลอกกะวะปืมือต่อใจเวเจโกมาลีฮาปัสเซนทากะแม่อวิเจวะปืมือจะต่อยเลยให้พวกขอรวยและต่อละมากาเวเลยให้พวกขอต่อละมากาเวเลยคาเตลันทาอากากาฟุเลียวกาโตเกาเจเลยเมเซลลีฮอคาปติกาให้พวกขอวะปืมือต่อใจแลเลยก็กลามากาวิกลาคืออยากก็จะมากาวิเลให้ผู้ขอชอติกาติตาติตูโควิชเคโยเลสาดอกาข้าพ่อยิ่งเปลือกสุเจติติขอติติติโกอเลเมื่อกลาคืออยากก็จะมากาลาวิเลเคโกโมจิเลเพราะข้าป่าว่าปุ่มต่อใจเวเยยากายากาจุ้ยฮาเลวิมาฮิเจเลกาโกโมวิทัปปะโตอยากฮาไล่หนอมากาจาวิทัปปะโตอเลอเสพากาอมือวิเลช่วยเตียลาวิจิแม่อยากให้ผู้แหกคนรู้จักใจวิกาสติเตมแมมและชเวอคู่กาเลียววิอญะหุยะติเผาอัญญิซอวิอยะเลียโลญิมากะเจอหลูไมงะหือหุยะกุมาจิไมออบุติเกลอเชเวกงะหือเลจิไมออคโลนาออวิปมาเลียววิมายออาสะขดชะเผาวิโยเลอัญซอมทีละปออนาลีออชงะนาทีเลมทีละปองานาลีกะลายโยนะเลจอโยเทศบาอคโลกะติเชเวกมากะยะกอจิกะยะกอเจ้าสวินาเลคะเตแลจอซื้ออยู่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามวุสะนะเลกายะกอเจียวติปัสปูวิเจคะเตแลติปากอสเชวิชอกาติเคจกมากะลาเลยัววอทีชเวละเลกะกาไกฟอหอวอชเวเวเลอะลาคิติฮามิเมคกอชเกโลเจเลคกอตุตุกมาลูลิซาเลอเวคะเตแลกากะปาเอกฮอกเตอันยูเวลิจกเตอันยูวิชอเตฮาสสภะจอวิโลเจเอกฮอจบุจาวินะเรมทีละปองาจาโดอันยูโกนาลิจจาโดกอลาเลอะขอมากุยฮิเวะขอกุยติวิเฮชุมทีละเลกาติเจ้าลิดอนยีเลอวิอญะลาหุยะติพาโอยอจดอวิปิโอวิลิยะคาชูวิอาสะอยู่เกเวลิอาสะชุมอชุกเวชะติพาคาคิฟุคาคิมาปีกตาปีเสปีกาเล่ชอติกาเวอาสาถ้าเตมากาแม่เลขกงาคือจดอกคอนอลกวอมอทกาตากะกุลากาเวเลอลกวอนอเปียววิตุคโยเลยาคาชวาติลูติสิวิลกุนเสเลชวกาติจาเชเวอาสาหูเชเวนะยาคายอจับเปียวตุกอลาจดอกกอลาเลเลชวกายากอจิโอเยสุเชเวนาลิกาติจาเชเวทีเปฮิเวจวยหักกาไมเลเฮกัววิอญลาหุยาติกาเลเลกากายากอจิกายากอเจ้ากาติวิชกาคาเดนิเลชอชอบัววิชกาจเลมาบัววิชกาจเลดาวิชกาจเลมาดาวิชกาคาบิจวิโยเลเฮกงาหึมอทกาเยวิชติภาทกาจดอคโนลกวมอทกาตากะลิชบอชูมอทกากะจาเชเวมอทกอจาไปจอกากะจาไปจอเล่ฟ้าจะเปื่อยเขตตตาจะสิไหลลิวโนจูวุดอชมามาปืนเนาะวุดอฮาเวอเขก็กาตากะเกเล่จะจะโดยดอลก็แกรบได้ผาจื้อเล่หมอทอกาเคี้ยวได้ผาจื้อเล่เชื่อกูเปียนี่ลิปไตจ้าเล่จิเมวิอคโลมาโกขับพอกะชูหมอทอกากะจ้าเชเวเล่เขก็งาฮือเตกาลิลิกามมีวิอเลี้ยวข้ากดไม้กว่าละก็แลพี่เจ้าวินะจุดอบว่าเลยหมอทอกากะเลยชอบทีไปเวเลขาพี่ให้เจ้าวิแม่เลขาก็จะทอกันก็คือติกาลิลิกาหมอทอกากะวิอคโล
เลบุบเบียวจะได้ผ่าดอกคอจากคอนอลโกตากะเลใครจะแรงอ่ะคือกายอยากก็จีกายอยากก็เจ้ากาติจาวิมาก็อยากก็ตีตู้วิกะเลสติตาเลลูวิสิวิโอจะได้ผ่ากาลาวิทยาธาเลฟุชคาเคมาปิลากะงาคือชอยาวิอาสะไตมากาเมเลชกะอยู่เวลาแรงอ่ะคือวิโอเนี่ยละหุยติกาเลเลท่าสติปิลาวิโยมใครจะแรงกาลีชุดที่จะมีปะเวมิงกือยอจิลาวิติภากะฝ่าแม่อันทากาลีนัวปูแยงพ่อเจโกมาเย่เล่เย่อามาก็เล่ขอปุ้ยขวบเย่ติเชียวมีโต๊ะปุ้ยขวบเย่เตียเวก็โลน่าลีมีโต๊ะปุ้ยขวบเย่เตียเวใครจะแล้วเล่อามีไฟฟ้าอามีไฟฟ้าเจติพากะน่าเล่มีโต๊ะปุ้ยขวบเตียเวเล่ใครจะแล้วอันทาวิโอยาเชลีมีเกิดเชยโยจิอาลาเวเจก็มาโยจิอาลาเวทับปะโตเล่เย่มากกว่ามีไฟฟ้าเจติพาทกะอากายากอคุโลปะจิลาวินะเรียกคาเตลามีไฟฟ้าเจกะไปเวทปะตอนูปุงเยติตอพอเรียอันทาวิอยามีไฟฟ้ากะเมื่อมากะเยเจเรียมุยิคอยาแลเรียงาคือราหูยาลอกมีหากัวเสือจิคูอาจิคูดูแลเรียเยติเชาเวยากอคาเดนีเรียเยฮอยเยนามีปะมีกุยอจิลาโกเรลูวิซิวิอเจติพากับฟูลาวิโยเรียชอมัมจาเลคยาเฮยากากะเยไปเวนะเลยอยากขอบูดาลีชมานาวิทัปปะตออยากก็จะกะยูเวลาแล้วเลยงาคือราหุยติปัฏฐาสติปิลาวิโยเลยจะได้คืองาคือติคือก่อเจียเลยเลียนทาลิข้อหล่อลุลาวิมากันนะเปื่อเหวี่ยงมานิมาดะปีก็เวลีลิข้อติปก้าวิโยงาคือราหุยาพอลาก็เปียวิโยเลยอยากก็มากันมีเราก็อยากเนี่ยก็พอลาก็เปียวิโยแค่ก็งาคือราหุยาติต่อเป้ามาโกเฟซบุ๊กเป้ามาโกเลยวิทยุเรดิโอพอนาเชเวเล่เอ็มที่ฮิโอฮาสิชิคอกิโลเฮิร์สพอนาเชเวตาเลกาเตพอลีเล่ลิคอลลูลาเพวิโยลิงาฮือออกข้อต่อคือบ่อยออกคอลเวทรอสานาบะเมลอกโกกา0532760007เลทรอสานาบะเชเวียติลูลาเพวิโยยังก็จะได้คือลิคอนิมาดาปีโกเวเลียนทาพอเลกาเวติเกนาสิเมลิงาฮือราหูยาลลูลาตาวิลิคอติฟุเพวิโย

Rana kai pe le le ko chere po ka ni ma da pi ko ve le nga hu cho ya cho lai po vi o ya ne phu ni mo ta ve tha je ti a yi te le o ki so ve ko ma ya kha cho ya o to kho lo a yi u ja ve le ni ma me le o to kho ni ma kho da la ko le o ba pho ka da kai vi yo o ba pho kha ma da ka le o kho pho ma da la ko le ye ma ga me le ya ko vi a ni la hu ya ti ga le ka na le a o ba pho ki so ve kha shu le ni ma ka da tu o po le nga khu te ga le le ka ni ma tha ka le o ki kha de so pi ko le a ho vi a ni la hu ya ti pha tha a li kho an tha nga khu la hu ya lo lu la ta ve nga pa a ni ma da pi ko ve le nga pa mai ni ma da pi ko ve le kha ti po yu la le te ga le le cha pho la vi yo me ก็จ้าเลยเลี้ยววิญญาณหุยติพาวซาตาชิติลอนยิเวติยะธางากาเงาตุงานันยิข้อจบไปเข้ามาเลยยาค่ากาเฉลี่ยเลี้ยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพอยกหือฉันแต่ยิกาตาวีซาตาปิกาลาตาวีซาตาเพวิโยยาก็ยกหือกูเวน่าเลี้ยงาหือไทมีกอโคโลชอหายาวอยายี่ลาเซเซกาเจจบไปก็เวเลยหายากก็ยากคนรู้เชียวินะจะใครมาที่แหลมมาให้ดอวิเลงอ่ะวิดอเข่าคนรู้นะจะงาข้างาดอวิเมลีอยากค่าชูจีจอป่าลีสำนักงานสภาพัฒนาการและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดอคนรู้ยูคือฉันแต่ยี่แล้วซาตาปิลาวิโอถ้ามีกอคนรู้หายากก็ยากจอวินี่ล่ะเซ่ๆกาโกวิโยเลยจะเวลาปุระวิติขอยี่หิงาหาขอชี้ขอคนรู้ชื่อยี่แต่ยี่กาตาวิเจเรียงอ่ะคือไทมิงก็คอลโลหายาโกยานี่ล่ะเซกะพะจอเวโกน่าเรียงแค่กว่าปุ้ยเซสวาละกว่าเซปุ้ยเซพะเจตีนะตีหาปุ้ยเซเวคอลโลหายาโกยาจอเวชอเซจุนซึสปุ้ยเซออคอลโลเจเรียกแค่กว่าปุระเวนี่หิงาหาขดชะก็ขอถ้าอันนี่หิงาหาขดชะสขอเรียกปุระเวเรียกนี่หิงาหาขดชะสขอถ้าชอโอปุ้ยเซจุดหิงาจิแมเลปุระเวนี่หิงาหาขอจะสขอท่าจออาจจะจอมาเวกกาเวนะเรกว่านี่ขอนี่หิงาหาขอจะขอคนโลหายาโกยาเรียกก็ย่อยเวโลเจเรียกก็ย่อยเวโลเจแม่เรียกกว่านี่เวทยาท่างาคือไทมิงกอคนโลหายาโกยาโกเวชอคาเคเวติแขทะกูเลนาเรียกอยากหายาโกยาโกเวชอบาสวัสดิกาแห่งระกาวิเจกูวิมาให้เฮลี่หาจาวิติหมวกกูวิแล้วแม่เรียกให้กูงาหือหาวิวาวิออกคอลโลอันนี้ขอเปล่าจากาวิพ่อนะเรียยูหือหาวิยาติหมวกคอลโลเรียเซฮาออชขอบะเจติหาปาวิออกคอลโลอาจุยารัฐบาลกาลาวิออกคอลโลกาจาเทเวเรียขายาหายาวิยาขับปุยวิอ่ะสองวิออกคอลโลเรียกให้มาเจกาเชวิโลเจอีจาเนเลจะเข้ามาแต่เลเลจะดวนยังโกเรียกให้โกหายาโกยาโกวิชชติมูชหาจาเวติแคลิเชกือมาจอเรียเยมาจอเชกือมาจอเรียกให้โกก้ามาจอเวติมัวกูเชลอแม่รอเลรอจ้าตัวเวติมัวเจเรียกให้โกติก้ากาติจ้าเชียเวติผากูเวมาเฮเยเชกือจอเวติผาแต่เวมาฮิเจชวิฮอลีเยเชกุมาจอสกุมาจอเชกุมาจอเลเตจาติดอกกุมาจอเวติผะกุวิเจเลอาฮิโลโกเลหายาโกยากวาลาโกเลมาวินะเลยาคาชอยูฮาจาเวติแคกุเวเยมาจอเวเชกุมาจอเวติโมกามาจอเวติผะกุวิเจแมเลอาโลจะติแคกอคโลตุโกอยู่ให้แมเลแคกวนิเวติยาทาลอเลลอจาเชเวติผะชออาจจะยกเอวิลอเจเลมาลอกหายาโกยาย่อยเวกุเวมาฮิตาเลยาคาหาจาเลเชกุมาจอเลลอเลลอจาตุวิชอติผะยกเอวิอากุเชวิลอแมเลยาคางาฮไทมิงกอคอลกันเลียนขอเป้าชอนี่ล่ะเซเซกับพระเจจะขอเป้าค่ะใครมาก็เกินาตุกมาสุเสนาเลียชออันนี้ขอเป้าอยู่คือฉันแต่นิกาตาวิจาราติภะเพวิโยเฮโกเกาะจ้าเละเลียววิ่งนี้ลาหุยะชอบป้านาหิแม่เลียงาคือลาหุยะติภะติมิติจ้าเชเวเลียคติเหล่าเกษตรกรโมคอลกาเด็กขึ้นทะเบียตาวิชติภะและเรียจุยารัฐบาติมิติวิยากาลาเวเตลัยเวติหิบะมากาเหวิชติภะเรียกูให้รู้แม่เรียออกลอกว่าจุยารัฐบาณลีชติคือจีดะเรียคอรมอคอรมติ
จอบปุริโยตีมีตีจ้าเชเวียเลียจุยารัฐบาตีไลเวียตีฮิบะกาเวน่าเลียชดิพาจะขอป้าอ๋อมือตาปีไกตุโยเจเลียตีชินยาปาอ๋อโคโลเจตีปีปืดตุโยเจแม่อยากงาฮุลาฮุยะเลียมือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรโมตีมีเตียเวคาเดขึ้นทะเบียตาเวตีไลเวตีฮิบะมากาเฮเวชดิพากูให้ตาลูแม่เลยจะขอป้าออกขอรู้ผู้เย่ตัวเวบ้านเจงโอปามาติผาทกัดไตปุวิเจเลยเย่ไก่แพะตัวนะเลยแต่ผู้ปีไก่ตัวนะอาขอปีปุวิเจแม่เลยไก่กงาฮือลาฮุยะตีมีตีจ้าเชเวชอติผาเกี่ยวตีเกะกะฮาเลลาวิโยไก่กัวตีเย่กาเวียเลยตีชลัยขกายปีวิเจแม่ตีเย่กาเวียแม่ตีกาตีกามาเฮเลยตีเย่กาเวียตีชลัยขกายเจตีไลเวตีฮิบะนะเฮกว่าตีชลัยกว่าตีไลตีฮิบะแล้วก็ตีเย่กาเวียตีมีเตียวิชอติพาตีมือบะขกายกาเวเรียบฟุตีมือกาเจ้าวิแมววิอันเนี่ยละหุยติพาโอเรียบฟุตีมือตีหาปะปะกะตีกะตีผาลอกตีมือบะมากาวิกะจวิแม่ฉะนั้นปะโตเรียผู้ตีมือกาวิกะเรียจุยารัฐบาติมีตีจ้าเชวิชอติผาทะกาลาวิชกาดาวิซาต้าอโลโยเรียอโลกวะผู้ตีมือชอไล่ยาเยเกานะคาเดสอเยไปเยปื้อลอกโกเรไล่จื้อไล่ยาพ่อเยไกเกาวิโยอยากโกตีผาเรียติมีเตียวิขึ้นทะเบียเวตีฉลัยมากาง่าไลจะโกง่าฮิบายเจกาวิแม่เลยที่มีง่าลายเตียเลยกับที่บะวิชาเลยที่ชลัยพูดที่มือบะเราแล้วก็คุมากาเลยแค่คนอที่มีเตลายเตียก็ที่เหี้ยกาเวนี่ลายเตียก็นี่เหี้ยเลยง่าลายเตียก็ง่าที่บะที่ชลัยเตียก็ที่มือบะขะแกกาเวนะนี่ชลัยเตียเวนี่มือบะกาตุลาก็คุมาเหี้ยเลยนี่ชลัยกับที่มือบะเจตีกาเวเลยเราก็ที่เหี้ยกาเวเลยที่ชลัยเขเจตีกาปีวิเจคาถาตากาวิเล่ก็คือเสชตินีติชินยาปานีหิงหะขดชกขอเลจขอป่อมากาเฮเวก้าเวติพาทาลีปีไกตุโยเจชอปุราเวอันยขอป่อเตเลจขอคโลเวเลติมิเตเลอเตไลเวติฮิบะมากาเฮเวก้าเวติพาตาปีไกวิเจเลคกโนหืออาธนาคารบัญชีเลทกสคโลจะอัปเดตอันนี้แม่รีบพูดเฉลยติปอดีธนาคารทกสเวงหือมือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรขึ้นทะเบียนตาเวคาเสือผู้บะเดียจุยารัฐบาลกติคาลูอุกราตุโยเจเฮกองาฮืออาไทมิกอคโลคาเปนีเซเซมือเซฮิสหันชกอเยกากาวิเจแม่อาลูผู้กาเรียกจุยเยมาวิโยเรียกว่าจุยารัฐบาลกาจะขอเป้าเรียกจะขอมาเปิดวุศะคาเปย์ปิลาเกตุโยเจเรเตลายวิติฮิบะปุราธาปิลาโกเลเรมากาเฮเวก้าเฮเวชอติปัฏฐะปีลาเกตุโยเจแต่ก็แลเรียวิ่งเนี่ยลาหุยติปัฏฐะดาวิสาตาอรติปัฏฐกะอยู่เวลาแล้วจะเคศรากาลาวิโยแม่ฮาวิอวิ่งเนี่ยลาหุยติปัฏฐะชนิดคือวิอย่าขลุงหือสาตาพอนิเวลกุกาหือไทยมีกอขลุกาจะขอเป้าเล่งหือสาตาติปัฏฐะเดพอหาอยู่แล้วกูให้กูฟ้าตาจอวิแม่เลียเตียกาจ้ากาดอวิพอจะขอวิอย่าขลุงนิเวติยาธาหนูมุนิโตมุนิไกพ่อมุมีสุสาลาวิทปาโตนามาอพุทธิภาคาตาลาวิโยเลนามาดีเซลมาโกเลนามาเบนซินนาเลชริภากาตาลาวิโยชนิดคือนามาดีเซลติลิเวคาเคมาเกาเลออชบะพาโอแมติกากาออชเซบะเจติกากาออชนิบะจิแมเลนามาอพุทธิภากากาทิตาลาเชวิโยเรียกกวิอันเนละหุยติปัทโทนาเลงาหือจากากาตาวิพุชิมอจิเอติปัทโทกาคาเดสอยเยไปเยเลอโลกวงาหืออาสติกอคโลกาวือจาวือเยเวมอติภาอพุตาวิโยยาข้างาหือกังกาจาวิกาพุโลกุไลกาโลกุตะเมาแล้วเลยาข้าไลกาโลกุมาตะเจเรียกให้ก็ติกาเลติกาติกาเลติกากับผู้กับเพชรเวกามาชุดวิโยเรียกให้ก็งาหืออาจุยารัฐบากาจะขอเป้างาหืมมีญาติมีติจ้าป่าชอติภัยกะถูเวทปะต่อรู้วิสิเวกผู้มาจ้าเรียกให้ก็อ้อชเสจังหวะเจ้าก็มาติมีจัตเตียวิกะถูแปปุเวะมือรู้กะรู้เพลาวิเมเรียกจัสจักคติภักขะ
ลาวิแม่เลี้ยวเราก็จะขอเป้าติมิเตียวิกะถูบาวิกะลูบาไกวิมาวิลอเลี้ยวออดเสะจังหวะกาวิจิแมงหึมมียาติมิติจ้าเชเวชอติผาติมีอีกะลูบาเวให้ก็รู้ใกล้เสะใกล้เปิดตาวิกะลิเตลาขอเสะลายเจเลี้ยวให้ก็จะได้คืออาจุยารัฐบาลน่าเลี้ยกาปิไกตุวิออกข้ากัววิจิงหึติมิเตียและอีกะลูบาเลี้ยวรู้ใกล้เสะใกล้มาเจ้าเวเลี้ยมากาปิมาเผาเวติชเสลาอาเตลาเสเสลายเขจวิเจเฮโกเชเวทาเรียกากากาปิเลียวจะย่อเตผัดทอกากาปิไกตุโยเจเรียกเฮโกเชได้คือลูวิสิวิกาพูมาจาวิโอติมีจัตติยาวิเจแม่เรียกเฮโกงาหึมมียาเตผัดทะนะเรียกเชได้คือกาปิไกตุโอโปกาเสตากอมัวโคโลกากาติสามรวดเชเวจาลาโกเชเวเจเรียกชะกาอยู่เวลาแลอวิยานีราหุยาเตผัดทะจุยารัฐบากังาหึมมียาทะมาบาโกเวนะเลมาบาเลมือจาวาจาเชเวกาเซตากอมาโกเลงาหุมมียายกาทุเลลูวิเซเวกาพูวิออโคโลกากาดาเกเชวิโยเลเคโกชกาอยู่เวลาเลออวิออญะราหุยาติภัทธาชลาวิโยจาเลกาลิเออวิออญะราหุยาติภาโออิกาทุปะคโนกาดาเกตุอโปไทยช่วยไทยก็เวเลพานิชพ่อกาออคักกุตาวิเจฮาปัสหินตาเลติชกอนิติชาปาวิออยาโคโลโครงการเนี่ยกรมการค้าภายในพ่อโครงการไทยช่วยไทยจะได้ผ่าเตและงาหึมมีย่าสติกอคอโลงาวือจ้าวือแย่เชเวจ้าจูดอดูว่าผ่าหมุนไว้ได้ผ่านาเลไทยช่วยไทยโครงการจะได้ผ่าเตแล้วมียาถากาดักไปตุโยจิแม่เลขาคนจะได้คือกาอูได้ผ่าเลว่าเจ้าว่าผ่าจ้าตุดอตุเยตุมอได้ผ่ามาหล่อลอยมากไอจีจอมาจีแม่งาหุ้มเหมียวคอโลจ้าหล่อดอหล่อจอจีแม่จะหลับปะโตเตียติชมามาตาวือผู้ตาวือกะก็เวนะเลงาหื้อแล้วชุกูเวียก็จ้าเลชูฮูเวียกะใกล้แลหนอเตียติชมามาวือผู้หลอกโกเลชูมากาวือเจ้าเลแค่กว่างาหุ้มเหมียวคอโลจ้าตุดอตุจะได้ผ่าเตียลิลิเกียวกะจอกไอกะตัวปูชมามาเตียติตาวือกะผู้ก็เวนะเลยอลอกอลอเจเลยอยากให้ชะได้เจ้าว่าผ่ามุนอยอพัวจะตะลาเวมุยลาจาวิทัปะตออีกะลูเวมาโกเลนอนอแน่ๆแต่กูเคยเวเลยอเสมาจาเวยอตะเวเลยจะใครได้ผ่าทัปะตอชะได้เจ้าขอโลว่าผ่ามุนอยที่ผ่ามาจอมาจาเวทัปะตอนะเลยลูกไสไกมาเลยอพัวที่ผ่าจะคาตะลาวิเจเลยชะกาอยู่เวลาเลยอวิญญาณหุยติกาเลเลกาเลยอเจ้าอยากให้สเวสาตะที่ผ่าทักะนี่คือกะมีและเลยงาคือติกาลิลิกาอาสติกอคอโลกูแฮกูเชปุตัวปูน่าเลยอรอสตาติผาอยู่เวลาแล้วงาคือราหุยติผาทะจะเคชลากาลาวิโยเฮียก็ยันย่อเลยเมื่อพ่อวิโยย่อคอโลเลยลิคออปีพ่อลาดิโยแม่งะป้างะเอโอก็เวเลสละบูวิกาตาวิโอเสพามาเชลแม่อยากให้ย่อเวดักคือจะคือติผางาฮือราหุยาอปูอบูกาเลเรียงาฮือราหุยายอวิอออคทะดอนอเชวิโยยากอติกาเลเลกาลิยานิมุลอกอวิอยาจ้าเมดอเมเชซาจอซาฮาเลดอซาปิเมอบูอจา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
1: ่ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
3: ด้านนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
4: ่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทางแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งด้วยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผ่านน้ำผ่านคลองรังสิตประโยชน์ศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
5: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
6: หรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
4: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวได้ว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาติยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
8: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราว่าน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
7: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
10: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
9: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทางนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
11: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
12: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและ และการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
13: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
0: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
14: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
4: นางสาวลลิตาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่
15: และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนด้วยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
17: นายระมันคารโอราสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
18: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี
19: ้นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการแจกเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูง

0: ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที
2: ่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
1: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี
3: ้นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
4: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรด
3: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคม เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแส

0: ราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
1: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทธโธปกรณ์ทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้านประธานาธิบดีโบลาทินวูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือ การได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4-1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินี่หัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3-1ทำให้ทัพอัสซูรี่มี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายกTJ เด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือ1โลกจากรัสเซียไป2เซตรวด7-5และ5-3รีไทยโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
4: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีน เกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
3: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPad สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
1: 12:43 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift บัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลง และผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์โอ้ไม่ชอบเ
10: ปอย่อทรง
9: พ่อป้า
10: บังสุงค่าอุดูธรรมาอบูดาจ้า
9: เปิดโลกกว้าง
11: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
12: ประเพณี
11: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
13: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
14: สีสันชาติพันธุ
11: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
15: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
14: ่แล้วมาโร

0: 오미쇼퍼
1: 녀성
2: 확황
1: 말씀카
3: 우두타마
1: 어부다자
2: เปิดโลกกว้าง
1: ฟังเสียงแห่งขุนเขา
3: สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
4: ประเพณี
1: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
2: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
5: สีสันชาติพันธุ
1: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
6: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
5: ่แล้ว

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสีสันชาติพันธุ์ในวันนี้นะคะก็ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลวรรณพนมไพรหรือว่าดีเจวายนะคะเป็นดีเจชาติพันธุ์ภาษาม้งค่ะกับ
1: ผมนะฮะก็ยุทธพันธ์ดีจานะครับเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ลีซูนะครับวันนี้ก็ได้มานำรายการสีสันชาติพันธุ์ในช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย
0: สามโมงนะคะ
1: บ่ายสามโมงนะครับผม
0: ค่ะกับช่วงรายการสีสันชาติพันธุ์ในชั่วโมงนี้นะคะดิฉันดีเจวายนะคะก็กับดีเจ
1: ยุทธพันธ์ครับ
0: ยุทธพันธ์นะคะก็จะพาทุกคนมารู้จักกับวิธีการกินข้าวใหม่นะคะพิธีการกินข้าวใหม่ของชาติพันธุ์ม้งแล้วก็ชาติพันธ
1: ุ์ลีซู
0: ใช่ค่ะ
1: ครับพี่น้องครับก็อยากจะเรียนประมาณนี้ว่าคือรายการของเราเนี่ยเป็นรายการสีสันชาติพันธุ์นะฮะบางทีผมก็เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ลีซูก็พูดไทยก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะฮะแต่ก็เป็นสีสันด้วยกันนะฮะก็มีอะไรสามารถแบบสื่อก็พูดมาได้นะครับคุณนะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็เราก็เลยพูดถึงเรื่องคือการกินข้าวใหม่ของพี่น้องลีซูกับพี่น้องของม้งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้เดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกากับแล้วก็เดือนธันวาเนี่ย
0: ก็จะเริ่มกินกันแล้วค่ะ
1: เริ่มกินข้าวใหม่กันงั้นก็เดี๋ยวจะให้น้องวายเนา
0: ะ
1: พูดถึงของพี่น้องม้งว่าการกินข้าวใหม่เทศกาลมียังไงบ้างอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็สำหรับพี่น้องชาวม้งนะคะก็จะต้องกินข้าวใหม่นะคะแบบทุกปีนะคะทุกปีก็ช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเนาะก็จะมีการปลูกข้าวอะไรอย่างงี้เนาะทางพี่น้องชาติพันธุ์ม้งเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกข้าวในทุกต้นฤดูฝนนะคะแล้วพอผ่านฤดูฝนไปถึงช่วงประมาณฤดูหนาวช่วงปลายปีอย่างงี้นะคะเขาก็จะต้องเก็บเกี่ยวข้าวนะคะแล้วหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวมาเนี่ยก็จะต้องมีพิธีกินข้าวใหม่ก่อนต้องกินก่อนที่จะถึงปีใหม่นะคะหรือว่าถ้าบางครอบครัวค่ะถ้าไม่ทันจริงๆก็เห็นเขากินหลังปีใหม่ก็มีเช่นกันแต่ว่าต้องเป็นปีใหม่ที่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นปีใหม่ม้งนะคะใช่ค่ะหรือบางคนก็อาจจะรู้จักในชื่อที่ว่ากินวอนี้เนาะค
1: ่
0: ะใช่แล้วก็เวลากินเนี่ยทุกคนนะคะเขาพี่น้องม้งเขาก็จะมีพิธีนะคะอันนี้คือที่พูดเนี่ยเป็นพิธีแบบดั้งเดิมนะคะสำหรับคนที่เขานับถือแบบดั้งเดิมมีความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องมีพิธีกินข้าวใหม่ตอนที่กินข้าวใหม่เขาก็จะมีการเรียกผีปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเนี่ยค่ะเรียกอัญเชิญบรรพบุรุษมากินในบ้านด้วยเงี้ยนะคะก็อัญเชิญมาแล้วก็ต้องทำพิธีให้เขามากินกับเราเพื่อที่ว่าเขาจะได้มาช่วยปกปักรักษาเราอย่างนี้เนาะพี่น้องม้งเนี่ยต้องพูดก่อนว่ามันจะมีผีบ้านผีเรือนปกปักรักษาคนในครอบครัวเนาะแล้วก็จะมีบรรพบุรุษด้วยดังนั้นน่ะก็ต้องเรียกบรรพบุรุษแล้วก็ผีบ้านผีเรือนมาร่วมกินข้าวใหม่ด้วยกันนะคะจากนั้นถึงจะกินได้แล้วก็พี่น้องม้งอ่ะเขาก็จะมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ทำพิธีนี้ค่ะก็จะผู้ที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยค่ะผู้ที่เป็นเจ้าบ้านก็จะไม่สามารถที่จะกินข้าวในฤดูกาลนี้ได้ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่ทำอย่างนี้แล้วไปกินเนี่ยค่ะก็ปีต่อๆไปอย่างเงี้ยก็จะทำกินไม่ค่อยขึ้นอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อ
1: ของดั้งเดิม
0: ใช่ค่ะของดั้งเดิมแล้วก็บางทีนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้เชื่อแบบนี้เช่นกันนะคะก็ต้องดูที่ว่าพื้นที่ไหนมีความเชื่อแบบนี้บ้างก็สามารถเขียนเข้ามาในรายการได้ค่ะ
1: ได้เลย
0: แล้วสำหรับของพี่น้องลีซูนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่มิตร
1: ของพี่น้องลีซูเนี่ยก็ไม่ต่างจากพี่น้องมงเลยถ้าเป็นของพี่น้องลีซูเนี่ยก็จะมี2แบบ
0: ค่ะ
1: ก็แบบคือดั้งเดิมก็คือคือของพี่น้องศาสนาพุทธกับศาสนาคริสต์นะ
0: ค่ะ
1: หรือถ้าเป็นพุทธก็เหมือนคล้ายๆของน้องวายเลยก็คือการกินข้าวใหม่เนี่ย ็ต้องทำพิธีเชิญปู่ย่าตายายก็มาทำพิธีก่อน
0: ค่ะ
1: อันนี้คือด้านของพุทธนะก็ทำอย่างนี้แล้วก็ค่อยทำพิธีและส่วนถ้าเป็นของถ้าเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวใช่ไหมฮะ
0: อืมค่ะ
1: คือเรากินกันเองเนี้ยยันตอนที่ผมเป็นเด็กอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนอยู่บ้านเกิดนะ
0: ค่ะ
1: คือตอนที่เรากินข้าวใหม่เนี่ยคุณพ่อเนี่ยข้าวอะไอ้ที่ข้าวที่เก็บเกี่ยวใหม่นะต้องให้ควายกินก่อน
0: เพรา
1: ะว
0: ่
1: าอะไรรู้ไหมเพราะบอกว่าควายเนี่ยเป็นถ่ายนานไงเพราะว่าสมัยนั้นแหละคือมันไม่มีรถถ่ายแบบ
0: ไม่มีเหมือนแบบเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่หรอไม่มีคือเหมือนตอนนี้ไง
0: ค
1: ือตอนนั้นก็พ่อก็เลยว่าต้องให้ควายกินก่อนแล้วก็จะได้ก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณปู่คุณยายอะไรเงี้ยก็ให้กินเรียกกินข้าวก่อนอ
0: ัน
1: นี้คือครอบครัวที่เราทำกันนะแล้วก็อีกแบบนึงคือถ้าเป็นส่วนในส่วนของแบบศาสนาคริสต์เนี่ยก็ทุกคนก็คือเก็บเกี่ยวผมแรกก็มาถวายที่โบสถ์ก็คือแล้วก็ทำพิธีนมัสการกันเลยว่าคือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันแล้วก็คือจากนั้นก็คือเราคือทำพิธีด้วยกันจากนั้นก็คือทำข้าวด้วยกันก็คือมีสองแบบทั้งดั้งเดิม
0: ดั้งเดิมกับศาสนาคริสต์
1: ศาสนาคริสต์แล้วก็คือแล้วก็มีครอบครัวที่ประสมตัวก็ทำอย่างที่บอกคือก็เรียกผู้หลักผู้ใหญ่
0: ม
1: าก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาวุโสให้กินก่อนจากนั้นก็ผู้หลักก็กินตาล
0: อ
1: ันนี้คือการกินข้าวใหม
0: ่แล้วอย่าง

0: ผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกผู้สูงคนเฒ่าแก่เนี่ยเรียกให้กินข้าวแล้วก็อวยพรอะไรประมาณนี้อันนี้คือของพี่น้องลีซูนะฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดที่พี่น้องลีซูที่ดูก็ถ้าว่าเออเสริมได้นะครับพี่น้องที่ดูนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เรามาแบบแลกเปลี่ยนกัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอย่างที่ของพี่น้องลิซูก็การช่วงเตรียมการปลูกคือเหมือนพี่น้องโมเลยมันช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับก็เตรียมสวนก็ปลูกก็เกี่ยวกันมันก็เดือนไปเดือนตุลาก็พฤศจิกา
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มเกี่ยวแล้ว
1: คล้ายๆกันเลยเน
0: า
1: ะมันมีความเชื่อที่แบบค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะสำหรับความเชื่อของพี่น้องชาติพันธุ์เราเนาะเพราะว่าก็ได้ยินพี่ๆอีกหลายคนเนาะเขาว่าเขาก็พูดประมาณว่าของเขาก็มีการกินข้าวใหม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ครับยันช่วงถ้าเป็นพี่น้องเราผมก็จำได้ว่าคือได้เดือนตุลาก็เริ่มบัตรก็เริ่ม
1: ตอนนี้เนี่ยได้ยินพี่โบบอกว่าพี่น้องราหูนี่เขาก็เริ่มกินกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เริ่มเนื้อทองยังกินแล้วแต่ตุลาเนี่ยแต่ถ้าของพี่น้องลีซูก็อย่างที่บอกคือได้เดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาใช่ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้พี่น้องคนไหนที่เริ่มกินข้าวใหม่แล้วบ้างคะสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ขึ้นมาทางรายการได้นะคะ
0: ได้เลยครับก็ถ้ากินข้าวใหม่ก็เชิญชวนได้นะครับเชิญชวนดีเจเราสองคนไปร่วมด้วยนะ
1: ใช่ค่ะยินดีมากๆเลยนะคะค่ะจากนี้นะคะก็จะมาเปิดเพลงให้ฟังใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเข้ามาเข้าสู่รายการแล้วก็จะพาไปรู้เกี่ยวกับพี่น้องชาติพันธุ์อีกเช่นเคยค่ะ
0: โอเคครับผม

他看得到给你要读的老吗哭出叫个老子进老师一个盲目高能古民工走

0: โอมิโชเปอร
1: ์ย่อซง
2: พ่อฟ้า
3: บังซุงค่ะ
1: อุดูธรรมา
4: อโบดัจ่า
5: เปิดโลกกว้าง
6: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
7: ประเพณี
8: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
9: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
10: สีสันชาติพันธุ
8: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
11: ทางคลื่นAM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
10: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกันเย
12: ้สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงที่2นะครับเมื่อกี้ที่เพลงสุดท้ายคือเพลงของพี่น้องชาติพันธุ์ลิซูนะฮะก็อยากจะแปลความหมายให้ดูว่าเพลงนี้มันพูดถึงยังไงอะไรเงี้ยบางทีพี่น้องมงอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ย
13: ใช่ค่ะพี่น้องมงไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นเพลงที่พอมากเลยนะคะ
12: ใช่ครับแต่ว่าเพลงเนี้ยเดี๋ยวจะแปลความหมายให้ฟังนะ
13: ได้ค่ะ
12: เพลงนี้คือเหมือนพูดถึงดั้มเดิมสมัยก่อนที่ตอนที่พี่น้องลิซูยังอยู่บนดอยใช่ไหมฮะอันนี้เพลงถ้าพูดถึงก็เป็นเพลงเก่าแล้วแต่พูดถึงว่าคือสมัยก่อนเนี่ยคือพี่น้องลิซูเนี่ยคืออยู่บนดอยแล้วคือกันสูดยาการกินยาอะไรเงี้ยแล้วก็คือไม่ค่อยทำอะไรก็เวลามาก็คือไปนู่นไปนี่แล้วพอมาถึงตัวนี้คือสมัยใหม่คือมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คืออะไรที่กินแล้วดื่มแล้วสูบแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยอย่าไปทำอย่าไปสูบคือตอนนี้คือมันพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือพูดถึงการกินการดื่มการสูบอะไรเงี้ยที่มันเขาเรียกว่าคือประเภทยาสติกอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือเพลงความหมายของมันแต่กล่องตอนนี้คือไม่เหมือนกันละแต่ก่อนนี่คือเวลาอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็คือบางคนก็แบบอยู่บนดอยใช่ไหมก็สูบก็คือแบบว่า
13: ไม่มีอะไรทาน
12: ไม่มีอะไรทานเออคือตอนนี้คือปุ๊บคือตอนนี้คือมาก็คือทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมละ คือทุกอย่างก็มีการพัฒนาใช่ไหม
13: ใช่
12: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายเนี่ยอย่าไปสูบอย่าไปกินอย่าไปดื่มมัน
13: ใช่ค่ะอ
12: ันนี้คือความหมายของมันแปลเมื่อกี้สำหรับและเพลงโม้งนะคะที่พี่ก็ต้องคือเข้าไป
13: อ๋อเพลงโม้งนะคะก็หมายถึงมันก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะของประเพณีโม้งอย่างหนึ่งนะคะก็เรื่องราวในเพลงอะค่ะก็จะเป็นคู่รักนะคะก็จะเป็นเพลงของคู่รักที่แบบไม่ได้อยู่กินอยู่ด้วยกันเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็แบบต่างคนต่างไปใช้ชีวิตพอถึงระยะสุดท้ายของชีวิตหรือว่าต้องจากโลกนี้ไปแล้วเงี้ยค่ะทางฝั่งผู้หญิงเองนะคะก็ได้บอกเก่าไว้ว่าถ้าสมมติวันไหนที่เขาไม่อยู่แล้วนะคะก็ขอให้แฟนคนนี้ค่ะช่วยมาเป่าแคนนะคะส่งดวงวิญญาณแกขึ้นสวรรค์ด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าทางพี่น้องชาติพันธุ์ม้งอะค่ะเขาตอนที่แบบเขาเสียแล้วอย่างเง
12: ี้
13: ยค่ะตอนที่เขาเสียแล้วเขาก็จะมีการทำพิธีกรรมของพี่น้องชาติพันธุ์เองนะคะไม่ได้ส่วนมากนะคะส่วนมากก็จะไม่ได้เอาศพไปไว้ที่ไปทำพิธีตามศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์ถ้าเป็นคริสต์อะค่ะเขาก็จะทำตามศาสนาคริสต์อะค่ะแต่ถ้าพี่น้องที่ดั้งเดิมเนี่ยค่ะเขาก็จะมีพิธีกรรมของตัวเองจะมีตีกองแล้วก็แคนนะคะสองอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับงานศพของชาติพันธุ์ม้งนะคะแล้วก็เขาก็จะมีคนที่เป่าแคนเป็นแล้วประจวบเหมาะกับว่าแฟนของผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่เป่าแคนเก่งมากเนี่ยใช่แล้วเขาก็แบบก็เลยว่าถ้าสมมติว่าวันสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ยก็ขอให้ผู้ชายคนนี้ช่วยมาส่งดวงวิญญาณเนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องราวของเพลงนี้นะคะ
12: โอ้ดีมากเลยครับ
13: ค่ะ
12: ผมก็อยากให้แฟนทำอย่างนี้
13: ใจเย็นๆนะคะ ค่ะก็จากนี้นะคะเราก็มาเข้าสู่รายการของเราช่วงต่อจากนี้นะคะก็คือว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะพี่มิตร
12: พูดถึงเกี่ยวกับคือการรักษาวัฒนธรรมของเราที่จะไม่สูญหายของพี่น้องแต่ละชาติพันธุ์เนาะคือเราคือเรียกว่าไงนะคือแบบว่า
13: วิธีการใช้ชีวิตแล้วก็การพูดจาของพี่น้องชาติพันธุ์เราที่เป็นภาษาของพี่น้องชาติพันธุ์เราค่ะก็เดี๋ยวนี้นะคะก็ภาษาก็เริ่มห่างหายไปเนาะด
12: ้
13: วยวัฒนธรรมสื่อโซเชียลในปัจจุบันเนาะที่แบบพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยเนาะคนส่วนมากก็แบบไม่มีประเทศของตัวเองก็จะมีแบบอย่างเช่นพี่น้องม้งเรานะคะก
12: ็
13: จะมีอยู่ประเทศลาวบ้างเวียดนามบ้างอยู่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแบบทั่วโลกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ
12: ฮอลลีซูก็มีนะฮอลลีซูก็อยู่ทั่วโลกเหมือนกันส่วนมากก็อยู่พม่าแล้วก็อยู่จีนแล้วก็อยู่อินเดียแล้วก็อยู่สหรัฐอเมริกาก็หลายที่นะครับ
13: อ
12: ยู่หลายที่อยู่ไทยก็เยอะ
13: ใช่
12: ครับส่วนมากก็หลักก็อยู่พม่ากับจีนเยอะ
13: แล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่ทำให้การพูดจาการรักษาวัฒนธรรมของเราอ่ะก็เริ่มที่จะแบบสูญหายไปเพราะว่าเด็กสมัยนี้นะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าทุกคนลองสังเกตลูกหลานตัวเองที่บ้านดูนะคะว่าแบบเขายังสื่อสารภาษาชนภาษาชาติพันธุ์ของเราอยู่ไหม อย่างเช่นตัวน้องวัยเองนะคะมีลูกอยู่3คนนะคะ แล้วก็ลูกของน้องวัยนะเดี๋ยวนี้นะคะน้องวัยพูดภาษาม้งให้อย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้สื่อสารภาษาม้งกลับมากับน้องวัยนะเราพูดภาษาม้งให้ว่าเธอจะไปไหนหรออย่างเงี้ยเขาก็จะตอบว่าจะไปนู่นนี่นั่นแต่เขาจะตอบเป็นภาษาไทยนะคะเราสื่อสารภาษาม้งให้แต่เขาตอบมาเป็นภาษาไทยค่ะก็ยังดีที่ว่าเขาก็ยัง
12: ฟังได
13: ้ใช่ค่ะเขาก็ยังเข้าใจ
12: ฟังได้เข้าใจ
13: แต่ว่าเขาแบบไม่พยายามที่จะมาพูดกับเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามที่จะป้อนลูกเข้าไปด้วยความที่เรามาอยู่ในเมืองเนาะทำงานในเมืองแล้วก็ส่วนมากลูกก็จะไปเจอคนเมืองคนไทยใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมากกว่าลูกก็จะทำให้ลูกลืมในภาษาของชาติพันธุ์เรานะคะ
12: ใช่ครับส่วนมากก็ตอนนี้คือเด็กสมัยใหม่เนี่ยมาเรียนในเมืองใช่ไหม
13: ใช่
12: พอมาเรียนในเมืองเนี่ยคือไม่ค่อยอยู่กับพี่น้องคนไทย
13: ใช่
12: คือถ้าสมมติว่าถ้าเราอยู่บนดอยเราจะได้อยู่กับพี่น้องก็ได้พูดคุยกันอยู่ภาษาตัวเอง
13: ใช่
12: แต่ตอนนี้คือส่วนมากพี่น้องที่อยู่บนดอยก็ลงมาเรียนในเมืองแล้วก็พอมาเรียนในเมืองปุ๊บคือไม่ค่อยได้ใช้ภาษาตัวเองเลย
13: ใช่ค่ะ
12: ใช้ภาษาไทย
13: ใช่ค่ะ
12: พอกลับไปที่บ้านก็พ่อแม่ก็ไม่ค่อยพูดภาษาตัวเองเลยภาษาไทยอย่างเดียวเด็กก็เลยฝังเด็กภาษาไทยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือ อย่าให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยคือพยายามสอนคำพูดภาษาตัวเองอย่างน้อยก็วันละสัก 2-3 คำคือไม่อยากให้บอกว่าเด็กคือพูดไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าเราไม่มีการสอนเนี่ยไม่แน่นะอีกหน่อย50ปี100ปีเนี่ยภาษาตัวเองเนี่ยอาจจะสูญหายก็ได้เพราะฉะนั้นคือการที่เราเล่าเรื่องของดั้งเดิมหรือว่าคือความเป็นมาของพี่น้องของแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยคือถ้าเราเล่าให้ลูกหลานฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับจะได้ลูกหลานจะได้บอกว่าเข้าใจว่าเออเราเป็นพี่น้องลีซูเนี่ยพี่น้องมงเนี่ยคือเรามายังไงบ้านเนี่ยคือจะได้เขาจะได้แบบสื่อสารเข้าไปด้วยจะได้แบบว่าพูดได้เขียนได้ใช่ไหมครับ
13: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
12: เพราะฉะนั้นก็คือสมมติพี่น้องที่แบบมาเรียนในเมืองเนี่ยคือไม่ค่อยได้พูดภาษา
13: ไม่ค่อยได้พูดเลย
12: พูดแต่ภาษาไทยอย่างเดียว
13: ใช่
12: เพราะฉะนั้นคือเนี่ยมันทำให้ภาษาตัวเองเนี่ยค่อยๆสูญหาย
13: ค่อยๆสูญหายไป
12: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคืออย่าให้อะไรนะคือชุดอ่ะคือแต่ละชนชั้นมีชุดตัวเองอยู่แล้ว
13: ใช่ค่ะ
12: อันนั้นคืออย่าให้ชวนๆอย่าให้ใส่
13: ใช่
12: อย่าให้ใส่
13: พยายามให้เด็กช่วยแบบช่วยรักษาวัฒนธรรมกับเราด้วยแบบไปไหนก็ใส่นิดๆหน่อยๆก็ยังดีก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่แบบให้มันเต็มยศอะไรอย่างนี้เนาะก็
12: ใช่ไม่ต้องอายนะบางทีพี่น้องหมดบรรทัดเนี่ยคือโอ้ยไม่กล้าใส่
13: ใช่
12: อายอะไรอย่างเงี้ย
13: คื
12: ออย่าไปใส่คือเราให้เราภูมิใจที่
13: เราภูมิใจ
12: ภูมิใจคือเราเป็นพี่น้องเผ่านี่นะไอ้ชาติพันธุ์เผ่านี่นะอะไรเงี้ยครับถ้าเราอายเนี่ยคืออีกหน่อยอ่ะคือภาษาเราคือชาติพันธุ์
13: เราม
12: ันจะหายไป
13: เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์เราเนาะก็จะแบบค่อยหายไป
12: เพราะฉะนั้นคืออย่าให้ภูมิใจว่าเออเราอะพี่น้องเป ี่น้องลีสุนะพี่น้องชาติพันธุ์โมนาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคืออยากให้รักษาวัฒนธรรมของของเราให้ดี
13: พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ต้องช่วยปล
12: ู
13: กฝ
12: ัง
13: ค่ะช่วยปลูกฝังลูกๆตั้งแต่เด็กๆนะคะเขาจะได้แบบรักชาติพันธุ์ของตัวเอง
12: ถ้าเกิดว่าไปไม่ได้นะก็ถ้าสมมติว่าอยู่บ้านเนี่ยก็คือพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องใช้ภาษาไทยเลย
13: ใช้
12: แต่ภาษา
13: ของชาติพันธุ์เรา
12: ภาษาของเราเลยเพราะว่าอยู่โรงเรียนคือลูกก็ใช้ภาษาไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บ้านเนี่ยคืออย่าให้พ่อแม่เนี่ยใช้แต่ภาษา
13: ชาติพันธุ
12: ์ชาติพันธุ์ของเราหมดเลยเด็กจะได้แบบว่าพูดได้ฟังได้แม่งั้นถ้าเราใช้แต่ภาษาไทยเนี่ยเด็กก็ไม่ค่อยได้
13: ใช่อ
12: ันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยคือเราจะมีช่วงแบบว่าปีใหม่กินวอลอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีก็อย่าให้พ่อแม่เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็พาเด็กๆกลับไป
13: บันด
12: อ
13: ย
12: ไปเที่ยวปีใหม่ว่าแต่ละที่นี่คือการจัดกินวอลไปยังไงการเต้นยังไงอะไรเงี้ยอ
13: ัน
12: นั้นก็คือการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง
13: ของวัฒนธรรมของพี่น้องเรา
12: ใช่ของพี่น้องเราเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยเด็กที่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยก็เวลาถึงเวลากลับบ้านเนี่ยคืออยากให้พ่อแม่ก็พูดสองภาษาตัวเองให้มาก
13: ค
12: ือภาษาไทยเนี่ยก็ใช้น้อยเพราะว่าเด็กก็อยู่โรงเรียนก็ใช้ภาษาไทยทั้งวัน
13: ละ
12: เช้าหรือเย็นเลยพอถึงบ้านก็พ่อแม่ก็พยายามใช้ภาษาตัวเองสอนให้รู้เลยร
13: ู้
12: ได้แบบเข้าใจเล่าเรื่องเลยว่าเล่าเรื่องสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องลีซูเนี่ยเรามาจากที่ไหนเราตระกูลอะไรเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องความเป็นมาของชาติพันธุ์ของเราให้รู้ฟันถึงแม้ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เล่าให้ฟังเนี่ยอีกหน่อยเราไม่อยู่เนี่ยรู้หลังก็ไม่รู้ว่าลีซูเรามายังไงนะเราเด็กก็ไม่รู้เรื่องแล
13: ้
12: วอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นก็ฝากพ่อแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล่าให้เด็กๆฟังว่าชาติพันธุ์ของเราเนี่ยด้ามเดิมเนี่ยมายังไงเรามีเอกลักษณ์ยังไงบ้างเนี่ยเรามีชุดที่สวยงามก็คืออย่าให้ใส่ให้ปลูกฝัง
13: ใช้การปลูกฝังไว้ให้เด็กเยอะๆนะคะเขาจะได้ภูมิใจในการที่เป็นชาติพันธุ์ของตัวเองนะคะ
12: ผมนี่ก็คือเพิ่งมาฝึกได้ไม่กี่ปีนะแต่ก่อนก็
13: ฝึกพูดเหรอคะฝึกพูดภาษาลิซู
12: ฝึกพูดแล้วก็ฝึกเขียนด้วยเนี่ยถ้าสมมติว่าผมไม่ฝึกพี่กี่เนี่ยคือพูดไม่ได้เลยผมเพิ่งมาฝึกได้ไม่มา 7-8 ปีที่แล้วเองใช่บางทีก็บางครั้งก็ยังไม่ค่อยได้ก็ต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ว่าครั้งนี้พูดยังไงครั้งนี้หมายถึงยังไงเนี่ยว
13: ่
12: ามันมีแบบหลายครั้งที่บอกว่าเรายังไม่เข้าใจใช่ขนาดตอนนี้ก็ยังต้องศึกษาอยู่ว่าครั้งไหนที่ภาษาลิซูไม่ได้เนี่ยผ
13: ู้
12: เฒ่าคุณแก่เขารู้ก็ต้องโทรหาหรือจัดเวลาไปหาเขาเลยครับก็เลยอยากจะชวนว่าฝากผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคือว่าเนี่ยก็คือส่องลูกหลานว่า
13: เพราะว่าชาติพันธุ์ของเราเนาะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือไม่ใช่ว่ามีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะมันมีอยู่หลากหลายประเทศมากอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวประเทศจีนประเทศลาวอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเราใช้ภาษาของประเทศนั้นไม่ได้แต่ถ้าเรามีพี่น้องชาติพันธุ์ของเราอะค่ะที่เขาอยู่ประเทศนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราดันไปเจอกันเนี่ยเราก็จะได้ขอความช่วยเหลือจากเขาได้หรือสื่อสารกับเขาได้นะคะม
12: ัน
13: ก็เป็นวิธีนึงที่แบบสามารถช่วยเหลือเราได้ในยามที่เราไปต่างประเทศเหมือนกันนะคะ
12: ใช่แล้วก็มีของพี่ดารีซูเนี่ยผมเคยพูดในรายการว่าของพี่ดารีซูนี่คือแบบเรามีหลายเขาเรียกว่าคือหลายเผ่าที่จริงก็คือรีซูคือมีรีซูเขาเรียกว่ารีซูเดียวแต
13: ่
12: แค่ไม่เหมือนกันคำพูดเนี่ยสำเนียงไม่เหมือนกันมีหลายกลุ่มรีซูมีหลายกล
13: ุ่
12: ม
13: หลายพื้นที
12: ่หลายพื้นที่หลายกลุ่มก็เลยเคยแนะนำเคยบอกในรายการว่าคืออยากให้ทุกคนเนี่ยคือให้เรียนภาษาตัวเองภาษาเขียนภาษาเขียนถ้าเรารู้ภาษาเขียนตัวเองเนี่ยสมมุติว่าเราไปเจอลิซูประเทศจีนใช่ไหมเราไปลิซูท่าเงี้ยเราพอไปเที่ยวพอไปเที่ยวที่ประเทศจีนเนี่ยถ้าเราเจอพี่น้องลิซูเนี่ยบางทีพี่น้องลิซูก็คือสำเนียงจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ภาษาการเนี่ยเราสามารถศึกษาได้อันนี้คือสิ่งสำคัญมากผมก็เลยในรายการเนี่ยก็บอกว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยคืออยากให้เรียนภาษาลีซู
13: เนา
12: ถ้าสมมติว่าลิซูอยู่ไทยอยู่ลิซูไทยกับลิซูอินเดียเนี่ย
13: ค
12: ือบางกลุ่มก็คือผู้ไม่เข้าใจกันสันนี้ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้ภาษากันคือสามารถสื่อสารได้เข้าใจได้เลย
13: แล้วถ้าสมมติว่ามีพี่น้องลีซูอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแบบ อยากศึกษาเกี่ยวกับภาษาเขียนของพี่น้องลีซูเองเงี้ยสามารถศึกษาได้ช่องทางไหนบ้างคะพี่มิ้นพอจะมีช่องทางแนะนำไหม
12: มีครับแต่ว่าต้องมันจะมีสูงคันเลยว่าคือมีศูนย์พระคีธรร
13: ม
12: อันนั้นก็สามารถเรียนภาษา
13: ของลีซูได
12: ้ได้แต่หลักๆคืออันนั้นเป็นศูนย์พระคีธรรมแบบเกี่ยวกับพวกอะไรนะเขาเรียกว่าพระคัมภีร์เนา
13: ะ
12: แต่เราสามารถไปเรียนรู้ได้เรียนภาษาได
13: ้
12: ถ้าเราเรียนเขียนได้ภาษาได้เนี่ยคือเราสามารถไปใช้ในหลายๆอย่างได้เลยใช่แต่ว่าคือพี่น้องบางกลุ่มก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี
13: ้
12: บางกลุ่มก็คือคิดว่าคือภาษาลิซูก็คืออาจจะเป็นภาษาของพี่น้องคริสเตียนอะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่ครับที่จริงนี่คือภาษานี่คือเราไม่ได้แบ่งก็คือถ้าเป็นของพี่น้องคริสอย่างเดียวไม่ใช
13: ่
12: ทั้งพี่น้องด้านเดิมทั้งนับถือด้านเดิมหรือว่าคิดแบบเราเคยเรียนให้ทุกคนเลยเรียนสามารถเรียนภาษาลิซูได้หมดเลยถ้าเราเรียนนะปุ๊บอย่างที่บอกคือถ้าเราไปประเทศไหนเนี่ยเราเจอพี่น้องลีซูด้วยกันเนี่ยเราสามารถใช้ภาษาเนี่ยภาษาการเนี่ยเราสามารถพูดได้สื่อสารก็ได้ใช่ครับผมพี่น้องโมนี่คือมี
13: เหมือนกันค่ะค่ะพี่น้องโมก็มีภาษาเหมือนของพี่น้องลีซูเลยค่ะเขามีภาษาเขียนอะไรนี้ค่ะก็อย่างที่พี่มิตรบอกอะค่ะก็เห็นว่าศาสนาคริสต์นะคะเขาก็จะมีโบสถ์เนาะเขาก็จะมีการสอนในโบสถ์แต่ว่าตัวน้องวัยเองนะคะก็เป็นดั้งเดิมเนาะพ่อแม่ก็ถือดั้งเดิมน้องวัยก็ถือดั้งเดิมค่ะแต่ก็เขียนภาษามงได้ก็มีช่องทางการเรียนนะคะก
12: ็คือ
13: เห็นใน YouTube อะค่ะใน YouTube เขาก็เอามา
12: อ๋อสอน
13: ใช่ค่ะเขาก็มีคลิปมาสอนปล่อยใน YouTube เหมือนกันก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปค้นหาเรียนรู้ใน YouTube ได้เช่นกันนะคะ
12: ลิซูก็มีครับผมลืมบอกลิซูก็มีการสอนใน YouTube ด้วย
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ใช่เราสามารถเรียนรู้ได
13: ้เป็นช่องทางที่ง่ายแล้วก็สะดวก
12: คือเราอยู่ไหนก็เรียนได้
13: ใช่ค่ะ
12: ในโทรศัพท์ก็เรียนได้ดูได้หมดเลย
13: ใช่ค่ะค่ะก็รายการช่วงแรกนะคะก
12: ็
13: ช่วงแรกก็จะขอเปิดเพลงต่อไปเลยเนาะ
12: ครับผมได้เลย
13: ค่ะเพราะว่าจะเข้าสู่ต้องไปรับข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในรายการสีสันชาติพันธ
12: ุ์ช่วงที่
13: 2ค่ะ
12: บ่าย
13: 2โมงถึงบ่าย3นะคะ
12: ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
9: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันปุริมปราชญ์โสภาภาครายงาน
1: กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้า นายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 น.กฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 น.เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534 ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ก๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เอาถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์โอเมชอปเปอร
10: ์ย่อทรง
9: คว้า
10: ๆใบสูงค่ะ
11: อุดูธรรมา
10: โอโบดาจ้า
9: เปิดโลกกว้าง
12: ฟังเสียงแห่งขุนเขา
13: สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
14: ประเพณี
15: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
9: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
16: สีสันชาติพันธุ
17: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
18: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
16: ่แล้วเมื่อไหร่

0: ให้พี่มีดก่อนเนอะกลับเข้าสู่รายการสีสันชาติพันธุ์ในช่วงที่2ค่ะก็ช่วงที่2นี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศนะคะแจ้งข่าวพยากรณ์อากาศให้
1: ของวันนี้
0: ใช่ค่ะของวันนี้ให้คุณ
1: วันที่6ตุลาคมเน
0: าะ
1: 2569
0: ค่ะให้คุณผู้ฟ
1: ังอันนี้คือพื้นที่ที่กรุงตุดเจ็บก็คือพื้นที่มีความเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ก็อยากให้พี่น้องได้เช็คว่าเราอยู่พื้นที่ไหน
0: ใช่
1: งั้นกันเดี๋ยวให้นักวายพูดถึงของภาคเหนือกับของภาคกลาง
0: นะคะค่ะก็ทางภาคเหนือนะคะจังหวัดที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรส่วนภาคกลางนะคะจังหวัดที่ต้องระมัดระวังก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองนะครับแล้วก็จังหวัดจันทบุรีนะฮะแล้วก็จังหวัดตรังฮะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะแล้วก็ชุมพรนะครับแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดพัทลุงนะฮะแล้วก็จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดระนองนะครับแล้วก็จังหวัดพังงากระบี่แล้วก็จังหวัดตรังฮะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย

0: ่อนที่เราจะไปพื้นที่ไหนก็อย่าให้เช็คว่าที่เราไปที่นั้นมีฝนฟ้าอากาศไหมถนนดีไหมนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็บางพื้นที่ก็มีการฝนตกมากนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ขับรถก็อย่าให้ระมัดระวังบางพื้นที่ก็ถ้าฝนตกเนี่ยถนนลื่นบางพื้นที่ก็ถนนไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ในการขับขี่ก็อย่าให้ระมัดระวังพยานก็มองซ้ายมองขวาข้างหน้านะบางทีถ้าเราขึ้นดอยเนี่ยบางท
1: ี
0: ช้าๆบางทีขึ้นดอยในบางทีบางพื้นที่คือดินสไลด์ก็มีนะฮะว
1: ่
0: ามีแบบพวกต้นไม้ก็หล่มบ้านเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เรามาระวังช่วงที
1: ่ฝนตก
0: นะฮะเพราะว่าอย่างที่กรมอุตุแจ้งว่าคือบางพื้นที่เนี่ยไม่ใช่แค่ฝนอย่างเดียวอาจจะมีพายุด้วยแล้วก็บางที่ก็จะมีลูกเห็บ
1: ล
0: ู
1: กเห็บตกใช่ค่ะช่วงนี้ก็มีข่าวกรมอุตุออกมาเนาะว่าแบบจะมีลูกเห็บด้วยม
0: ี
1: ฝนฟ้าคะนองลมแรงนะคะทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ
0: ที่สำคัญคืออยากให้พี่น้องได้ติดตามข่าวสารในหน่วยงานราชการ
1: ใช
0: ่ว่าบางพื้นที่เขาจะแจ้งตือว่าถ้าสมมติในกรณีอย่างที่ปภ.แจ้งเนี่ยสมมติว่าพื้นที่ไหนที่แบบมีความเสี่ยงใช่ไหมเขาจะแจ้งเตือนในผ่านระบบเสียบอกแค่ใช่ไหมแจ้งเตือนว่าพื้นที่เนี่ยอาจจะมีแผ่นดินไหวนะสมมุตินะแล้วก็น้ำท่วมนะก็อย่าให้ติดตามข่าวสารด้วยนะครับแล้วก็ใน อีกเรื่องนึงครับอยากจะพูดถึงคือในตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ย
1: มีพื้นที่น้ำท่วม
0: หลาย
1: พื้นที่
0: หลายพื้นที่เลย
1: ก็อย่างล่าสุดเนาะที ่จังหวัดลำพูนนะคะเมื่อวานเลยค่ะสดสดร้อนร้อนนะคะเมื่อวานตอนเวลาประมาณ17:30 นะคะก็ได้มีน้ำป่าไหลหลากค่ะเข้าท่วมหมู่บ้านนะคะที่อยู่ที่จังหวัดลำพูนอยู่3หมู่บ้านด้วยกันนะคะอย
0: ู
1: ่ที่ตำบลอะไรนะตำบลป่าพลูค่ะตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะคะก็หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีอยู่3หมู่บ้านด้วยกันก็คือหมู่บ้านห้วยหละนะคะแล้วก็บ้านใหม่พัฒนาบ้านใหม่สีบุญเรืองนะคะก็มีอยู่3หมู่บ้านด้วยกัน
0: ในสามหมู่บ้านใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำแรงมากเลยค่ะ
0: อันนี้คือน่าจะเมื่อวานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเมื่อวาน
0: ที่ช่วงน่าจะช่วงบ่ายสามว่ะที่ฝนเริ่มมา
1: ใช่ค่ะพอฝนเริ่มมาแล้วก็มาแรงมากอย่างสวทเนี่ยนะคะเมื่อวานตอนบ่าย 2เนาะ
0: บ่าย 2
1: กว่าจะถึงบ่าย 3นั่นน่ะก็มีลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็พายุฝนมาแบบแรงมากแต่ก็ยังดีที่แบบมาแป๊บเดียวแล้วฝนก็เริ่มเบาลง
0: แต่ก็มีในพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะที่บอกว่าบางพื้นที่คือถนนเนี่ยคือแบบฝนมากน้ำขังเลยไม่ระบายเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไม่ได้มีแค่เชียงใหม่หรือว่าลำพูนตอนนี้คือมีหลายพื้นที่ที่บอกว่าน้ำท่วมนะฮะก็ในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยมีถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ไอ้น้ำท่วมเนี่ยคืออยากให้พี่น้องได้ระมัดระวังคือเลื่อนกลุ่มวิชาชี
1: ใช่ค่ะ
0: คือกลุ่มวิชาชีเนี่ยคือชอบมาในสถานการณ์ที่เรากำลังแย่แล้วก็กำลังเดือดร้อนเนี่ยมาซ้ำเติมด้วยคือมาในรูปแบบว่าเออมาช่วยบริจาคมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมถ้าสมมติว่าใครเดือดร้อนเนี่ยคือเขาจะส่งลิสต์มาให้แล้วก็ให้เรายืนยันแล้วก็กรอกข้อมูลบางคนก็โทรมาเลขบัญชีว่าจะโอนตังค์ให้
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพี่น้องคนที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมเนี่ยคือบางทีเข้าใจก็คืออยากได้ความช่วยเหลือแต่ก็ก่อนที่เราจะทำอะไรคืออยากให้ได้อ่านดีๆแล้วก
1: ็ดูดีๆ
0: ดูดี
1: ๆค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้กลุ่มวิชาชีพเนี่ยคือในช่วงสถานการณ์ทั่วเนี่ยคือมาช่วยโอกาส
1: มาช่วยโอกาส
0: มาสามตึงให้
1: ใช่
0: มาหลอดลวน
1: เขาให้เรากรอกข้อมูลไม่พอนะคะเขาจะให้เราแบบโอนเงินไปทำดำเนินการอย
0: ่
1: างนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะโอนค่าช่วยเหลือมาให้หรือจะเอาส่งของช่วยเหลือมาให้ถ้ามาในรูปแบบนี้ก็คือมิจฉาชีพ 100% เลย
0: แน่นอนครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะส่ง QR โค้ดมาให
1: ้
0: เพราะว่าส่งเ
1: ค
0: ียวเข้ามาเลยเดสแกน
1: จ
0: ะให้สแกนจ่ายแล้วมันเขาก็โทรมาขอเลขบัตรประชาชน13หลัก
1: ใช
0: ่แล้วก็อาจจะขอรหัสผ่านด้วย
1: ถ้ามาในรูปแบบนี้ก
0: ็แน่นอนว่าคืออย่าไปเชื่ออย
1: ่
0: าโอนนะครับ ผมก็แจ้งในพี่น้องในรายการว่าคือพี่น้องบรรท่านเนี่ย

0: คือไม่ใช่แค่อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมนะคือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราเดือดร้อนเนี่ยคืออย่าไปหวังแต่ว่าขอฟรีขอช่วยเหลือ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนเนี่ยคือพวกขอช่วยเหลือคืออย่ารับบางทีเราคิดไม่ถึงว่าอันนั้นคือกลุ่มวิชาชีพจะมาหลอกลวงเรา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคือเขาบอกว่าคือของฟรีอ่ะมันไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นคืออะไรที่ขอให้ฟรีๆอ่ะอยากให้พี่น้องได้ทวนว่าอันนี้เป็นลิ้นที่ส่งมาเนี่ยเป็นลิ้นจริงไหมยันวันก่อนเนี่ยมีพี่น้องดงว่าจัดจันหน่วยงานกระทรวงการคลัง
1: ค่ะอ
0: ย่างช่วงนี้คืออะไรนะคือให้ยืนยันสิทธิ์ที่โครงการไทยช่วยไทยใช่ไหม
1: ใช่
0: รัฐบาลครบสิทธิ์เราครบ40ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้ววันนั้นมีพี่น้องบอกว่าโทรมาจัดหน่วยงานกระทรวงการคลังบอกว่าส่งลิ้นมาให้กดยืนยันที่นี
1: ่
0: ผมบอกว่าถ้าในกรณีถ้าในใครเจออย่างเงี้ยอย่าไปเชื
1: ่อ
0: ตอนนี้คือในการยืนยันมีแค่ทางเดียวคืออะไรนะ
1: แอปเป่าตังค
0: ์ใช่ครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้คือไอ้ไม่ใช่ชื่อเนี่ยมาในรูปแบบแบบหลายอย่าง
1: หลายรูปแบบมากไม่ว่าจากโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนหรือในขณะที่เราเดือดร้อนก็ตามก็ยังมาซ้ำเติมเราได้นะคะ
0: เพราะฉะนั้นยิ่งตอนนี้คือหลายพื้นที่เนี่ยอย่างภาคกลางเนี่ยอย่างกรุงเทพเนี่ยหลายพื้นที่คือน้ำท่วมมากเพราะฉะนั้นคือพี่น้องหลายท่านก็คือเดือดร้อน
1: แล้
0: วก็อยากจะช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็คือในกลุ่มวิชาชีพคือเข้าไปในช่วงนี้คือไปช่วยเหลือไงจะช่วยเหลือนะส่งเลขบัญชีมาสแกนหน้าอะไร
1: สแกนหน้าหรือสแกนนิ้วอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะทุกคน
0: ใช่ครับที่สำคัญคืออย่าส่งอะไรได้บางคนเนี่ยขอเลขรหัส
1: 13หลัก
0: OTP ใช่ใช่อันนี้สำคัญที่สุดพี่น้องครับถ้าสมมติในเราเจอในรูปแบบเนี้ยแน่นอนคือมิจฉาชีพแท้ๆนะครับอย่าไปเชื่อนะครับถ้าสมมติว่าหน่วยงานจริงๆเนี่ยคือเขาจะไม่ขอพวกนี้เลย
1: พี่น้องคนไหนที่ไปทำงานที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่ก็ระมัดระวังตัวเองในการหลีกเลี่ยงน้ำที่ท่วมอยู่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงมิจฉาชีพที่จะตามมาด้วยนะคะ
0: แน่นอนครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือพี่น้องที่อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเราแล้วก็เราอยากจะบริจาคเงินหรือว่าสิ่งของเนี่ยตอนนี้คือมีเพจบันอ่านที่เพจปอนนั่นแหละ อันนี้คือกลุ่มวิชาชีพที่เขาสร้างเพจมาแล้วก็ถ้าอยากช่วยเหลือเนี่ยให้สแกนมา
1: ให้สแกนเขาจะเป็นคนรวบรวมเงินไปบริจาคให
0: ้ใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยากช่วยเหลือเนี่ยคือก่อนที่เราจะสแกนอย่าให้เช็คข้อมูลว่าอันนี้หน่วยงานจัดไหนมูลนิธิจัดไหนอย่าให้เช็คดีๆนะครับถ้าสมมติว่าเราสแกนหรือว่าโอนบัญชีเนี่ยถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยอันนั้นก็อย่าให้ระมัดระวังสมมติไม่ใช่ที่จะใช้บัญชีเนี่ยโอนให้แต่ถ้าเป็นหน่วยงานหรือถ้าเป็นองค์กรเนี่ยคือบัญชี
1: ชื่อขององค์กร
0: ใช่เป็นชื่อบัญชีเป็นชื่อองค์กรชื่อหน่วยงานเลยอาจจะเป็นไม่ใช่ชื่อเป็นบุคคลเพราะฉะนั้นที่พี่น้องที่ช่วยเหลือเนี่ยถ้าเราบริจาคเงินหรือว่าสแกนเนี่ยอย่าให้เช็คก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือมิจฉาชีพเยอะ
1: เยอะมากนะคะ
0: เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องเนี่ยรับรางวัลนะฮะนะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
1: ใช่ค่ะค่ะก็มีเกร็ดความรู้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพ่อๆกันต่อเดี๋ยวเรามาตอบคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายกันนะ
0: ได้เลยครับ
1: โอเคค่ะ

0: ในช่วงต่อไปนะฮะก็อยากจะมาแจ้งเตือนพี่น้องนะฮะในเพจของตำรวจไซเบอร์นี่ก็แจ้งเตือนคือตอนนี้คือถ้าเราใช้ในใช้แอป AI เนี่ยถ้าเราสร้างภาพหรือตัดต่อหรือคลิปวิดีโอ
1: ค
0: ือตอนนี้บางพื้นที่ไม่มีการน้ำท่วมแต่ว่ามีบางคนเนี่ยใช้ AI เนี่ยคือสร้างสถานการณ
1: ์ใช่ค่ะ
0: ฟองหรือว่าเทสเนี่ยอย่าทำแบบนี้ถ้าสมมติถ้าเราทำอย่างเงี้ยคือทันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคือ
1: เข้าใจผิด
0: เข้าใจผิดแล้วก็ตกใจหลายอย่าง
1: คื
0: ออย่าลอกก่อนเนี่ยที่เห็นในเพจที่หมู่บ้านมีน้องคนหนึ่งบอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีการอะไรแหละมีดินสไลด์จริงไม่มีการดีไซน์แต่ว่าใช้ AI เนี่ย
1: ใช้ AI สร้างภาพ
0: แล้วพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไปหัวทันบ้านว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทางให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคือเข้าใจผิด
1: ตระหนกเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราใครใช้ AI ตัดต่อเนี่ยคือมีความผิดคือพรบ.คอม
1: ค
0: ือไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะครับคือไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ช่างนะฮะคือถ้าเราสร้างที่ไม่ใช่เป็นเขาจริงเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยคือถ้าเราแบบ
1: เราอย่าสร้างนะคะ
0: อย่าไปสร้างนะฮะถ้าเราสร้างอย่างเงี้ยคือมันทำให้หลายคนแบบ
1: เข้าใจผิด
0: แล้วก็กลัว
1: มีความตื่นตระหนกนะคะ
0: อันนี้คือตอนนี้คือมีหลายคนที่ทำอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นญาติเพราะฉะนั้นคือผิดของไอ้สำนักงานตำรวจเนี่ยแจ้งแต่ว่าคือถ้าใครใช้ AI เนี่ยการสร้างคอนเทนต์ไอ้อะไรว่าอะไรนะ
1: สร้างภาพ AI ที่แบบสร้างสถานการณ์ที่แบบไม่เป็นความจริงขึ้น
0: มาอันนั้นก็อย่าไปทำมีความผิดพรบนะครับก่อนนี้อยากจะแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตอนนี้เมื่อกี้ลืมแจ้งนะฮะเมื่อกี้อะไรนะไอ้ที่โครงการ
1: สวัสดิการแห่งรัฐเหรอคะ
0: เออใช่
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็ยืนยัน
1: ตัวตนนะคะเขาให้ยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์เนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่กรุงไทย
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือถ้าสมมุติอย่างที่บอกคือถ้ามีบางคนที่โทรมาแล้วก็คุณยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่ตรงเนี่ยโทรมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: บอกเลยนะครับว่าอย่าเชื่อ
1: เป็นมิจฉาชีพนะคะทุกคน
0: มิจฉาชีพแน่นอนนะ
1: ใช่ค่ะดังนั้นทุกคนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาชีพหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะโทรมาหลอกลวงหรือไม่หรือส่งลิงก์มาให้เรากดกรอกข้อมูลอะไรเงี้ยนะคะมันมีการหลอกผู้คนในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน
0: อย่างล่าสุดพี่น้องที่อยู่เชียงราย
1: ค่ะ
0: ถ้าจำไม่ผิดคือหมู่บ้านโลปตุ้ม
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็เป็นพี่น้องดีซูเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: คือเห็นในเฟซแจ้งตัวว่าคือมีวิชาชีพโทรมาว่าจะคืนค่าประกันมิเตอร
1: ์
0: และพี่น้องเนี่ยคือพี่น้องส่วนมากเนี่ยคือคิดว่าคือทันการไฟฟ้าโทรมาก
1: ็
0: เชื่อหมดเลยครับก็ส่งเลขบัญชีส่งบัตรประชาชนไปให้สุดท้ายให้องค์ค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการ500บ้าน 1,000 บ้านสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยมีนะฮะ
1: แล้วเขาก็โอนไปจริงๆเหรอคะ
0: ใช่โอนไปเลยแล้วก็คือเขาไปติดต่อที่สาขาการไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: ผมว่าคือไม่มีนโยบาย
1: ค่ะ
0: ไม่มีนโยบายแบบนี
1: ้ที่โทรไป
0: ใช่โทรไปแล้วคือว่าจะคืนค่าประกันมิเตอร์ให้เงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเจอในรูปแบบอย่างเงี้ยพี่น้องคือถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่ง
1: ไปโอนนะคะให้ตรงเข้าไปหาหน่วยงานการไฟฟ้าเลย
0: ที่สำนักงานที่ตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คือเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องบางคนเนี่ยคืออย่าได้ตันไงอย่าได้ของฟรีเงี้ยเพราะฉะนั้นคือบางคนก็คือไม่ได้ตรวจสอบเลย
1: ค
0: ือได้ของฟรีก็คือส่งเลขบัญชีไปละส่งข้อมูลไปละนะ
1: ทุกวันนี้นะคะของฟรีมันไม่มีจริงนะคะทุกคน
0: ไม่มีจริงเพราะฉะนั้นอย่า
1: ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งนะคะที่แบบ
0: ใช่ครับ
1: น่าแบบสำคัญมากกับมิจฉาชีพนะคะ
0: ใน
1: ท
0: ุ
1: กคนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลาคุณฟ้าใช่ไหมฮะ
1: ตอบคำถามของคุณฟ้านิดนึงนะคะ
0: ได้ครับผม
1: ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะท่านก็สวัสดีเขียนคอมเมนต์มาค่ะว่าสวัสดีดีใจมากเลยครับกับดีเจทั้งสองท่านนะคะที่มี
0: รายการ
1: ไปก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็มีดีเจท่านหนึ่งนะคะเธอชื่อว่าเจ้อวันแซ่จังนะคะก็ได้พิมพ์มาขอเพลงม้งไปเพลงนึงเมื่อกี้เปิดให้แล้วนะคะแต่ลืมบอกว่าเปิดไปแล้วนะคะก็เปิดเพลงม้งที่ชื่อว่า40ปียังหล่ออยู่ค่ะก็ได้เปิดให้ท่านแล้วนะคะก็ยินดีค่ะถ้าสมมติว่าใครอยากขอเพลงอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะก็ขอมาได้ถ้าเปิดได้ดีเจจะเปิดให้นะคะ
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะก็ช่วงท้ายรายการนี้นะคะพี่มิตร
0: ท้ายรายการนี้ก็เราทั้งสองก็จะลาพี่น้องนะครับแล้วก็อยากฝากพี่น้องชิมชวนนะครับก็ทุกๆวันบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะฮะเราจะมีรายการสีสารชาติพันธุ์นะฮะก็มีชาติพันธุ์ที่มีจัดรายการด้วยกันนะฮะอยากให้พี่น้องที่ติดตามรายการใหม่ด้วยนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามมีสองช่วงนะครับ
1: ค่ะจะมีรายการสีสารชาติพันธุ์นะคะก็ฝากพี่น้องทุกคนช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้กับดีเจชาติพันธุ์ที่มาจัดรายการในทุกๆวันด้วยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะรายการสีสารชาติพันธุ์ก็จะมีดีเจพี่หนิงค่ะที่เป็นภาษาอะไรนะ
0: มงครับ
1: ค่ะแล้วก็จะมีดีเจ
0: พี่โอ
1: ค่ะ
0: เป็นชาติพันธุ์พี่น้องอาคา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็จะมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะกับวันนี้รายการสีสันชาติพันธุ์ค่ะก็ขอลารายการเพียงเท่านี้นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
8: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดคลาสแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ 60 อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ชาวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพิธีบวชป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมครั้งนี้โดดเด่นและทรงคุณค่าคือการขับเคลื่อนผ่านพลังบวรหรือบ้านวัดราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่พิธีบวชป่าถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำความเชื่อทางศาสนามาเป็นเกราะคุ้มกันธรรมชาติการนำผ้าจีวรมาผูกรอบต้นไม้ใหญ่เป็นกุศโลบายเตือนใจไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้กับพื้นป่าชัยประการเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นได้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐพระสงฆ์และชุมชนให้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าแห่งนี้ไว้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมืองสุนคา
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ในหนึ่งวันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
3: ถชนคุณขับรถชนคนคุณเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวื่นจริงเลย
2: ไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
4: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
5: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพรบ.คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแหมในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ1186ครับ
7: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะกับเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ทางหน้าไมค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กันและอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆชั่วโมงกับสวทเชียงใหม่ค่ะในชั่วโมงนี้มาอัปเดตสถานการณ์ของระดับน้ำกันบ้างดีกว่าหลายๆคนกังวลเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากแล้ววันนี้เองนะคะวันนี้เองจังหวัดเชียงใหม่เราหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้ทางไหนตกเราบ้างทักทายทางออนไลน์ค่ะช่อง TikTok ของแจงสาวยองกันด้วยดีเจมีช่อง TikTok ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้พูดคุยแล้วก็ส่งข้อความถึงกันค่ะเชียงรายแดดนะคะหางดงก็ยังแดดอยู่ลำพูนก็บอกแดดฝนยังไม่ลงค่ะที่ไหนฝนลงแล้วบ้างทักทายมาบอกกันได้นะคะตอนนี้มาดูที่ระดับน้ำกันบ้างดีกว่าจุดวัดระดับน้ำ P1 สะพานนวรัตน์ค่ะยังคงสถานการณ์ปกตินะคะอยู่ที่1เมตรกับ22เซนติเมตรค่ะที่จุด P67 บ้านแม่แต่สันทรายเชียงใหม่ก็อยู่ในระดับน้ำที่ประมาณ 0.15 น้ำน้อยมากไม่ได้สูงเยอะนะคะไม่ได้มีปริมาณน้ำที่อยู่ในขั้นวิกฤตหรือว่าวิตกกังวลค่ะพี่น้องประชาชนก็เชื่อมั่นได้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำแต่สำหรับเมื่อวานนี้ที่ฝนลงมาหนักๆเนื่องจากว่าหลายๆจุดค่ะฝนเหมือนเรนบอมตกลงมาเยอะๆในจุดเดียวทำให้ระบบระบายน้ำไม่ทันทำให้อาจจะมีสถานการณ์ที่รถติดบ้างนะคะในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางลอดต่างๆค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ประจำจุดต่างๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำโดยนำเครื่องสูบน้ำไปประจำจุดต่างๆทั้งของจังหวัดทั้งของปภ.แล้วก็ของทางอบจ.แล้วก็ของทางเทศบาลนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์ในช่วงยามเย็นให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเลิกงานแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านนั่นเองค่ะช่วงนี้น้องๆ นักเรียนปิดภาคเรียนกันแล้วนะคะเรียนอาจจะมีซัมเมอร์กันบ้างอาจจะมีติวเพื่อไปสอบเข้าม.1 ม.4 ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนค่ะกิจกรรมในช่วงวันหยุดปิดเทอมเยอะเหลือเกินเยอะจริงๆเชียงใหม่เรานะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคมแม้ว่าจะเป็นฤดูฝนแต่กิจกรรมท่องเที่ยวเยอะมากนอกเหนือจากงานลานาเอ็กซ์โปที่จะจัดขึ้นค่ะเอาใจสายโอท็อปนี่เอาใจสายโอท็อปใครที่เป็น FC สินค้าโอท็อปงานนี้พลาดไม่ได้นะคะ Product to Destination จากสินค้าสู่จุดหมายปลายทางค่ะทางพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาพบกับเรื่องราวและมนต์เสน่ห์ของสินค้าโอท็อปที่เชื่อมโยงสู่ชุมชนท่องเที่ยวในงานนี้เราจะพบกับชุมชนท่องเที่ยวกว่า25ชุมชนค่ะมีสินค้าโอท็อปมากกว่า50รายการยกของดีไปไว้ในห้างที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานโปรโมชั่นชั้น1งานนี้ใครที่เป็นสายสินค้าโอท็อปห้ามพลาดนะคะมีศิลปินมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็จะเจอกับดีเจสาวยองด้วยเจอกับดีเจสาวยองไปป้ายกันเจ้าไปเจอกันได้ในงานนี้นะคะ11เริ่มกันตั้งแต่วันที่9 10แล้วก็11ตุลาคมค่ะไปป้าไปมวนไปจอยกันได้เจ้า ช่วงนี้เด็กๆปิดเทอมกันใช่ไหมคะที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเขามีเปิดทาวเวอร์แลนด์แล้วว่าส่วนสนุกเป็นนิมนต์ดีงานเจ้าต้องใช้คำนี้เป็นนิมนต์ดีงานเจ้าคุณพ่อคุณแม่เอาเด็กๆไปปล่อยเล่นกับเครื่องเล่นหลากหลายเยอะมากมีทั้งโตขึ้นนะคะมีเกมมีSnappy Slide คือแบบเยอะมากจริงๆของเล่นในช่วงปิดเทอมแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ไปเด็กๆไปปล่อยเล่นกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะจนกว่าห้างจะปิดนะคะเพราะว่าเขาเปิดแล้วกับ Harborland ชั้น4 Central เชียงใหม่ Airport หน้าโรงหนังหาง่ายมากนะคะก็เป็นกิจกรรมที่นำมาบอกเล่าถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดแบบนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะ10-11นี้ที่เชียงดาวเขาจะมีคอนเสิร์ตนะฟกแจมใช่ไหมเขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วด้วยงานนี้คุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้จะมีศิลปินค่ะมาออกรายการคุยสบายยามบ่ายกับดีเจแจงสาวยองนะแล้วก็จะมีการนำบัตรชมคอนเสิร์ตมาแจกฟรีในงานด้วยวันพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามไลฟ์ทางสวทเชียงใหม่ PRD ค่ะนะคะแล้วก็ทางช่อง TikTok ด้วยนะคะใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีไปดูคอนเสิร์ตแบบไม่ต้องควักสตางค์
ไปนั่งดูคอนเสิร์ตแบบสายแคมปิ้งชิลๆพกเก้าอี้ไปพกคนรักคนพิเศษไปหรือพาเพื่อนๆไป

นะคะก็สามารถที่จะติดตามรายการของเราวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีศิลปินค่ะมาเปิดตัวเพลงใหม่ๆเป็นแนวเพลงอะไรต้องมาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะมีจัดคอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะคือเชียงใหม่เราจัดคอนเสิร์ตอะไรก็ปังเอาจริงๆนะคะเป็นเมืองที่ศิลปินนักร้องนักดนตรีรักมากรักมากจริงๆมาบ่อยๆก็จะเจอกับ FC ชาวเชียงใหม่เราก็ต้อนรับอบอุ่นเพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกใกล้เคียงก็เดินทางมาเที่ยวกันง่ายสถานที่การจัดกิจกรรมก็เหมาะสมนะคะนี่คือความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่เราที่พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจากหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในช่วงวันหยุดปิดเทอมค่ะกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมการช้อปสินค้านะคะรวมไปถึงของดีต่างๆมากมายศิลปะวัฒนธรรมและความน่ารักของพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่มาเมื่อไหร่ใครๆก็หลงรักความมีเสน่ห์ของคนเจียงใหม่เจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันบ้างดีกว่าขอกันเข้ามาทางออนไลน์แล้วก็ทางหลังใหม่นะคะเมื่อสักครู่ขอกันเข้ามาทางหลังใหม่จากสาวน้อย FC พี่แจงทางบ้านนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันเลยเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะของคุณณัฐศักดาธร

คุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้สะดุดนิดนึงต้องขออภัยค่ะหลังไมค์เข้ามาบอกว่าพยายามติดต่อดีเจโทรเข้ามาในรายการโทรศัพท์ติดยากมากต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังเลยค่ะแก้บนที่ cover โดยชบานะคะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันเพลงเพราะๆโทรกันเข้ามาขอกันขนาดนี้ดีเจใจดีจัดให้เลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันต่อในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะมีเพลงเพราะๆขอกันเข้ามาทางหลังไมค์เยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทั้งเพลงใหม่ๆเพลงเก่าๆเพลงโคเวอร์ถ้าเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังอยากจะแนะนำกันเข้ามาก็0532767993ค่ะตอนนี้นะคะมาดูสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าสถานการณ์ฝนเป็นยังไงบ้างพื้นที่ไหนที่ฝนตกแล้วบ้างมีไหมคะน่าจะยังไม่มีพอเมื่อสักครู่นี้แดดข้างนอกยังร้อนอยู่เลยแต่ค่ำคืนนี้ไม่แน่ค่ะค่ำคืนนี้ไม่แน่นะคะไม่แน่นะคะว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะโดยเฉพาะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการแจ้งเตือนกันไปทั้งนี้ไม่ใช่ถึงแค่วันที่7นะคุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาอีกรอบนึงว่า10 ถึง 13 10 ถึง 13 10 11 12 13ก็ยังคงมีสถานการณ์ฝนระลอกใหม่เข้ามาเติมอีกดังนั้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดที่กำลังประสบเหตุอุทกภัยในช่วงนี้คือภาคกลางเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็มีการแจ้งเตือนแล้วว่าอย่าเพิ่งขนของลงเอาไว้ข้างบนก่อนที่ยกของขึ้นสูงแล้วเนี่ยก็เอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าปริมาณฝนมาเติมเนี่ยเราก็ได้ไม่ต้องขนหลายรอบนะคะหลายๆท่านก็ส่งความห่วงใยค่ะไปถึงยังผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะทางนนทบุรีปทุมธานีปราจีนบุรีค่ะระยองนะคะหลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วแต่ว่าปราจีนนี่หนักมากไปดูข่าวมาคุณผู้ฟังหูปราจีนนี้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยคือ 100% ถนนสายหลักน้ำท่วมหมดเลยและปริมาณน้ำก็คือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะหลายเขตน้ำลดแล้วแต่ปัญหาที่เจอก็คือขยะนะคะซึ่งก็คือปัญหาใหญ่จริงๆแบบที่เราเคยเจอที่เชียงใหม่เนาะแต่ว่าเชียงใหม่มันไม่ได้ท่วมนานขนาดนั้นเป็น10วันน่ะแต่ทางโน้นเนี่ยโอ้โหภาคกลางหนักจริงนะส่งกำลังใจไปให้ค่ะแล้วโรคที่ตามมากับน้ำขังแล้วน้ำเริ่มเน่าเสียขยะสุขอนามัยต่างๆโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ประชาชนน่ะต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้กำลังใจต้องเข้มแข็งจริงๆนะคะแล้วในกลุ่มของเด็กเล็กผู้สูงอายุก็ตามหรือทุกคนมีโอกาสเป็นหมดเลยก็คือโรคตาแดงจริงๆแล้วการสัมผัสเชื้อเรื่องของตาแดงเนี่ยในช่วงนี้ถึงแม้ว่าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมนะก็มีอาการตาแดงเกิดขึ้นได้เป็นปกติอยู่แล้วในช่วงฤดูฝนเพราะบางทีฝนตกละอองฝนหรือการสัมผัสต่างๆเราไม่ได้ระมัดระวังเราก็คิดว่าเด็กก็เผลอเอาไปล้างมือกับน้ำฝนไปเล่นน้ำฝนอะไรอย่างจริงๆน้ำฝนมันไม่ได้สะอาดเราต้องมาล้างเนื้อล้างตัวขจัดแบคทีเรียขจัดเชื้อไวรัสต่างๆที่มันมากับน้ำฝนเนี่ยออกก่อนที่จะแบบทำกิจกรรมอื่นๆแต่บางทีเด็กน้อยก็เผลอขยี้ตาบังคันตาเปลือกตาน้ำหูน้ำตาไหลคือสิ่งเหล่านี้มันเลยเป็นที่มาของการแพร่เชื้อนะจากการสัมผัสร่วมกันทำให้เกิดสถานการณ์ของโรคตาแดงเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังเด็กๆนะต้องหมั่นล้างมือนะคะลูกหมั่นล้างมือทำความสะอาดถูสบู่หลีกเลี่ยงการขยี้ตาถ้ามันระคายเคืองหรือมีฝุ่นหรือมีอาการที่เกี่ยวกับดวงตาให้ล้างใช้น้ำสะอาดล้างหน้าล้างตาเขาก็จะมีน้ำยาที่ไว้สำหรับล้างตาอยู่แล้วนะคะของใช้ส่วนตัวก็ต้องส่วนตัวจริงๆจะไปใช้ร่วมกันไม่ได้เลยและยิ่งช่วงปิดเทอมเด็กๆเล่นกันโอ้โหสนุกสนานค่ะลูกนะเพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาดตัวเองสเปรย์แอลกอฮอล์เอ่ยผ้าทิชชู่เปียกอะไรพวกนี้ต้องพกไว้นะคะถ้าสมมติมีอาการจริงๆก็ต้องแยกเดี๋ยวจะไปปล่อยให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอีกติดกันยาวเลยทีนี้ถ้าอาการหนักจริงๆเบื้องต้นก็สามารถไปพบจักษุแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้อาการนั้นลุกลามแล้วก็บานปลายค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันบ้างดีกว่าขอกันเข้ามาเยอะจริงๆนะคะอีกสักเพลงหนึ่งทางหลังไมค์ค่ะโทรเข้ามาจากทางบ้านบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ค่ะพี่แจงพริบานทั้งหัวใจไปฟังกันเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะฟังเพลงเพราะๆกันไปหลายเพลงเลยค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วในช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพเดินทางไปที่ไหนก็ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้คุณผู้ฟังเปิดฟังรายการของสวทช.เชียงใหม่ก็จะได้รับมอบทั้งความรู้และความสุขกับบทเพลงเพราะๆขอบคุณทุกสายที่โทรเข้ามาทักทายกันหลังไมค์แล้วก็ขอบคุณ FC ทางออนไลน์กันด้วยนะคะช่องทาง TikTok อีก1ช่องทางที่ใช้สื่อสารพูดคุยและส่งต่อเพลงเพราะๆให้กันได้รับฟังค่ะสนับสนุนศิลปินไทยวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะแวะมาติดตามรายการของเราได้เช่นเคยพรุ่งนี้จะเจอกันอีก1ช่องทางทางสวทเชียงใหม่ PRD ทางเพจค่ะจะมีการไลฟ์เพื่อแจกบัตรคอนเสิร์ตของศิลปินจะเป็นศิลปินท่านไหนคอนเสิร์ตอะไรพรุ่งนี้ต้องติดตามกันให้ได้นะคะห้ามพลาดนะคะ FC สวทเชียงใหม่ทุกๆคนที่อยากจะได้บัตรคอนเสิร์ตค่ะไปชมเพลงเพราะๆไปฟังเพลงเพราะๆไปชมบรรยากาศดีๆที่เชียงดาวเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครอยากได้บัตรคอนเสิร์ตก็รอกันได้เลยวันพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนค่ะทางหน้าเพจของสวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ทางช่องทาง TikTok ของแจงสาวยองกันด้วยวันนี้ทางรายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะ FM 93.25 MHz AM 639 kHz และ FM 98.0 MHz ค่ะอยู่ด้วยกันในทุกๆวันกับช่วงเวลาดีๆของสวทเชียงใหม่ในวันนี้ลาไปด้วยเพลงเซใจเหลือๆค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติ ขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งไขความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

雪花不来好花阿姆萨阿姆李苏鲁兹的话做不了我阿姆李苏我把卡姑我们呀斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้ายี่เวลายี่เหียนี่ยี่จีโง่เบญญานาทีเนี่ยฟ้าเนี่ยนาเนี่ยซึในแหน่ฉุบฟ้าเนี่ยจีโม่มะคือจ้าลีโม่ฟ้าเนี่ยหว่า

那么和你上场啊，你刚才的对呢？有这个不就老伯为他用啊？一克隆宽体不和的独立呀，是次做哇做呀的里头人啊，一老伯不和老伯 AM， 啊这边呀Facebook 啊，一配合索伯托前麦 AM 0476给了我的里来属于在小王啊。Ni me ti ni ngo be nya khang ah wo li so abah ye khang ni ba bo khap ra ga ga ni me ti ni pa ya he he ha he ha ni zu chu ni nga ni da ni me ti ba he a ni ye nga ye ko ni to ni zu chu ko a de ba ya wo tai a ba ma ya he chi ha chu ni nga ni me ti ni ba he na ni ni ti ni ma te ngo nga ye ko ni to wa ya chu chi ku ko ga小孩们，你们没去做去啊？那拉去的嘛？比嘛个阿弟的四大姐下小黄啊！啊，我这喷嚏的嘛拉加苏我们讲个啊，嘛个在伢发达，咱们不是个嘛个喷嚏哇啊，没关系个，就阿弟啊，面前嘛个比花门哈，去怕凉我们讲的阿家家嘛的我这的啊，我就把家嘛拉把奇怪了嘛个的来给那不是个他妈呀的，各种乌土泥油的呀。ที่มีตัวกุญยิสุงะเต็งยุสิริแจ้งตัวพลังอ่ะเอาที่ภาคเหนือได้ผู้ว่างูเป็นยังไงมาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ่ะอันนี้คือจังหวัดเชียงใหม่อันนี้คือเชียงรายไงอันนี้จังหวัดลำพูนไงอันนี้คือจังหวัดลำปางไงอันนี้คือพะเยาจังหวัดน่านไงอันนี้คือจังหวัดแพร่ที่นี่คือจังหวัดสุโขทัยไงอันนี้คือจังหวัดตากไงอันนี้คือจังหวัดกำแพงเพชรไงนี่คือจังหวัดพิษณุโลกไงมาคือพิจิตรมันยังคือภาคเหนือไงเอาที่พื้นที่ธรรมจักรสุคือมาแต่ยาฝาแล้วไปเฉยมาคือพื้นที่กว่าที่เมืองฮาคือที่เรียกมาที่ที่ฮอตสุดไปเฉยไงภาคกลางโอไม่ยังไงมาคือพื้นที่นครสวรรค์ไงอันนี้คืออุทัยธานีชัยนาทไงอันนี้คือจังหวัดกาญจนบุรีไงราชบุรีสุพรรณบุรีไงอันนี้จังหวัดนครพนมไงอันนี้คือจังหวัดสมุทรสาครไงอันนี้คือจังหวัดสมุทรสงครามกรุงเทพอันนี้คือปริมณฑลไงที่มาคือภาคกลางไงที่ถึงก็ไม่คือมาคือภาคตะวันออกก็คือพื้นที่ชลบุรีไงอันนี้คือจังหวัดระยองไงจันทบุรีจังหวัดตราไงตลาดไงที่ถึงก็ไม่ภาคใต้แล้วพวกมันจะคือทำไมยิ่งสกัดวังไงพิชบูรณ์ไงที่นี่คือประจวบสิริขันธ์ไงชุมพรไงสุราษฎร์ธานีที่นี่คือนครศรีธรรมราชไงพัทลุงไงที่นี่คือจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสไงที่นี่จังหวัดระนองพังงาที่นี่คือจังหวัดตรังไงที่มันคือภาคใต้ทั้งหมดไงที่มันยากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดีใจอินทร์ตะวันที่มันคือเมืองฮะเลี้ยอันก็คือที่ธรรมดาเชื่อคือที่เลี้ยไปถึงไงเพราะคือโหที่พื้นที่นวัตจักรสุบะไงบางคือติญญาจามุฟาตะอาทิตย์ยังกว่าติดตามไงข่าวสารเธอยิปเพดไงกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดีติดตามไงทายาทที่แจ้งเตียปีข้าวพื้นที่อะไรตัวมึงหาขึ้นเรียมีเราครับเจ้าวสิริแจ้งเตียงมาให้ถึงมาสิจิงช่างอาทิตย์ยังชาวคนพัฒนาเธอเชียงโอเป็นยังเฮงไงโมเฮนละยี่ข้อมูลเรื่องมาสาวแทบมองไม่เฮงไงหลายพื้นที่คืออันยังกันยังคือน้ำท่วมยังมาคือทะเลจวงอ่ะเอเดมองไม่ยังคือหนีจื้อสีจวงอ่ะหนีจื้อสีจวงงูไม่ยังคือทบกว่าเดือมาซาอาจจะทะเลจีจะมาคือจวงอ่ะอาทิตย์ยังกว่าจะที่ดีอาทิตย์ชุลีจะมาที่จะมาไปคือว่าที่กาตัวบ้านเนี่ยอาจจะมาชุลีก็คืออาจจะมาเปลี่ยนละมาละก็มาชุลีไงที่มาคือที่กาจวงอ่ะอาทิตย์ไม่ใช่คือยักความเสียหายไงยักความเสียหายไม่ใช่คือนี่คือจังหวัดของไม่คือไงหลักสูตรนี้มาสอนเนี่ยคือถิ่นล้างอ่ะถิ่นล้างที่แสนลีมือกุตุนี่ฮะเหตุสงวนเหตุจะมาถือฮีเสียหายยังมาถือว่าโอ้ได้รับผลกระทบยังมั่งอ่ะหลักสูตรมาสอนงบไม่ใช่คือไงอาจมาคือสาล้านที่แสนลีมือสาตัวกูเหี้ยชดซื้อหนีวัดซื้อมาเหรออาจจะที่เรียกจีบงานวันละชดที่เรียกเดือดร้อยมังงะที่เรียกชิจิมังงะมาเหรอได้รับผลกระทบยังมังงะสารลัดสวงงะเอาอำเภอพะเบี้ยงงบเป็นยังไงเหรอนี่จะสิจังหวัดงบเหรอไงอำเภอปะซ่อนยังเหรอที่เหี้ยนี่จะชดอำเภอจ้ะ

ตำบงก็คือกู้ตูกู้เฮียกู้ซูกู้ตำบงไงจัดสภาพแบบงูเป็นยังไงจัดสภาพเป็นยังคือชิตูสังเฮียชิตซูกู้เฮียสติลิจวารุงที่ชิตูสังเฮียชิตซูกู้จัดสังที่แบบงูเป็นยังไงคือย่ามาสติที่ฟาโรวันไงที่ตื่นตั้งมาคือทำมาคือ9จังหวัดไงทำไมคืออาจจะติหลายบ้างอ่ะอาจจะติเพิ่งเคลียบ้างอ่ะเอาที่พื้นที่มักจะสุดบ้างไงอ่ามาคือที่เนี่ยสมุทรต่างไงจังหวัดสิงห์บุรีไงอันนี้คือจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้จังหวัดอ่างทองไงอันนี้คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไงอันนี้คือจังหวัดสมุทรปราการอันนี้คือจังหวัดปทุมธานีไงอันนี้จังหวัดราชบุรีสมุทรสงขลาไงอันนี้คือจังหวัดฉะเชิงเทราไงมาคือ9จังหวัดนั้นก็คือว่าย่าระดับนั้นกับพึ่งเคลื่อนมาง่าที่ถึงเก้าก็ไม่จะคือมาคือ3จังหวัดไงสามการจังหวัดก็คืออาจจะคือมาเมียลาอาจจะคือมาชุลีไงก็คือทะเลดาบ้างไงส่งตัวเงาะพื้นที่จังหวัดชัยนาทไงอันนี้คือจังหวัดพิชบุรีไงอันนี้คือจังหวัดนครนายกไงก็คือสามพื้นที่ไงที่ถึงเก้าไม่คือมาคือ15จังหวัดไงส่งการจังหวัดก็คือกรุงเทพยังไงซึ่งวันก็ไม่เคยอาจารย์มาสั่งคือบางพื้นที่เคยที่เรียกชุลีจับรุ่งไงพื้นที่แม่ห้องสอนไงอันนี้เคยเชียงใหม่ลำพูนไงจังหวัดน่านอันนี้เคยพะเยาไงอันนี้จังหวัดตราดนี่เคยจังหวัดนครสวรรค์ไงอันนี้เคยอุทัยธานีลบบุรีไงกาญจนบุรีสระบุรีนครพนมไงที่เคยปัจจินบุรีชลบุรีระยองไงอันนี้เคยกรุงเทพมหานครมาเคยยี่ข้อมูลที่ยี่จื้อสี่จังหวัดไงเอาถ้าเป็นภาษาที่อันจะจำบ้านี่คือความเสียหายไงหลักโซฮีดงอ่ะอันนี้หลักโซทีเลยเดี๋ยวเราจะมาไงทำมาคือถึงมาอาจจะปีบ้านทีเลยสุดสุดช่างง่ายจะมาเทศงูมันจะคือติดถึงมาปีบ้านช่างง่ายมาคือสมมติของง่ายมาสั่งงูมันจะคือมาคือขึ้นยาทีเลยฟาเชียมดังอ่ะอามาสัมพิยาจะมาแจ้งเตือนฝรั่งมองงมันจะคือปีความว่าวจะเจอลายนิสูจัสจะมาที่สิ่งไงปุ๊บปุ๊บพัดเจริญงูมันจะคือกูมาคือปุ๊บปุ๊บมึงงาปรุงงาอามาคือจำมึงงาอาทิเลเบงมันจะคือชกงาอามาแต่กับใจงี้งากับกูนี่ไม่ใช่ไงปีความเอาจะเจริญนิสูจัสจะมาที่เลเจริญมันจะคืออินมาคือคืออาทิตย์สุดเนี่ยคือที่เรามาเจอเงาะยากว่าที่เรากู้ลามาที่เรียกชิงไงทำไมยากกลุ่มมิชาชิงไงอาทิตย์บ้างมันยังเคยยากเยี่ยมมองไม่เห็นไงเอาจะไรเงี้ยเวลาที่จะซื้อที่เรียกแจกมาไงที่เหรอเวลาจะซื้อมาคือแต่หื้อไม่ยิ่งบอกว่าที่เรียกเฉยไงที่จะมาจะซื้อที่เรียกแทงเยี่ยไม่ยิ่งไงที่ถึงมองมันยังคือในรายข้อมูลส่วนตัวนะข้อมูลส่วนตัวคือดีที่เหรอชื่อเงาะยิ้มเลยยี่โจอาวุจโกนะที่เดี๋ยวขวายาจะซื้อได้เลยส่งฟุลาเป็นยังไงอาวุธที่เลยยี่ข้อมูลดีเช่นไงจะซื้อเบียร์แต่หัวที่เลยว่าก็ที่เกิดเช่นไงว่าวันน่าชื่อเยอะอยู่ไงที่เดี๋ยวมองก็มันจะคือเวลาคือว่าหอผู้บ่าวอุจมังอ่ะฉันพูดผู้บ่าวอุจมังคือในระยะจะซื้อกว่ายี่เฟียก็เฟียมังว่าจะซื้อก็ข้ามาที่เช่นส่งฟุลาเป็นยังไงจะมาคือจะสืบพยานบุคคลเชื่อก็คือนู้ยค่าส่งยานู้เบื่อไปนี่นั่นแหละผู้บอกอุจจะมาหุ่นจัวง่ะจะมาคือสามโมง่ะที่ถึงมองเงินมันจะคือนี่แหละป้าป้าเจอง่ะจะยังมาเจ็บไปคือที่มาเอกสารแต่สิ่งยังไม่ถึงไงที่มาหนุ่มคนหนุ่มจัวคนหนุ่มบริษัทยาที่รีมากกว่าเป็นยี่คือได้สิเบกุนี่เอกสารที่รีสิ่งจะมาหุ่นจัวง่ะนั่นแหละสิเตรียมมาที่กระทบไปนั่นว่ายี่ยี่บาทคือไงว่าถ่ายยี่คือสนองที่สิ่งนี้คือยากเกิดแล้วไม่ใช่ไงยากจอยากบริษัทที่รีมากว่าไม่ใช่ไงยากจะสแตทยากจะสแตทในเมทัดแต่ละมาคือตลาดสุดสุดที่รีแจ๋วเป็นยังไงว่าที่รีปกข้อเฉยที่รีเบเกอร์มันจะใช่ไงเฉพาะว่าปีขวานาที่สิพัชจิตจวงโอเป็นยังไงมาคือจำวงการเป็นยังไงกลุ่มมิชาจริงไงยากจะมาแจ๋วเป็นยังไงจะจะรันยังคือยึดข้อมูลเดียวมาเอกสารซีจะมากุลีกุลีจะสู้ฟูเจมังอ่ะที่นี่ฟูบอกอูเจมังอ่ะมีสิมีจิตใจสิงอ่ะที่บอกเงาอ่ะมาคือซามอบรังมังยี่มาที่บอกกลุ่มมิชาชิงอ่ะที่เห็นภาษาอังกฤษอ่ะที่บอกมาคือเงาที่ตื่นจะหลงเงา
อามาสิ่งแห่งยังไม่เฮือง่ะอะไรตัวเฮือมแบงอ่ะอะไรเธอเฮือหลักส่วนผมว่าเฮือตุ๊กเฉาะงี้ก็เรามาเฮือมยังอ่ะว่าอาเมียนี่เดี๋ยวเฮือทว่าประกาศยุ่งอ่ะเทียมมาซาเอาถ้าไม่ไปเฮือง่ะหลายพื้นที่เฮือว่าอาจจะจะมาให้ตัวชิงแงว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เยาวราชเฮือยาผู้บักคีก็เรามาเฮือมยังเฉาะงั้นยาลิกก็ไม่เฮือง่ะปีกว่าว่าสถานการณ์น้ำทุ่งเชียวจามาเฮงอ่ะเอาเฮชิบเจริญงอบะเฮสุยจอบะเฮวุฮนีเชื่อเฉียงงออาทิเป็นยังยากลุ่มมิชาชีบะเฮงอ่ะเอาละเคียวโคกลาอย่างไงโนเคียวโคกลาเป็นนักสแกนยามาดงอมังคชินนักวายาเคียวโคกลาอย่างสแกนยังอ่ะฟุบะโนราสแกนยังฟุบะที่เรียกว่าเป็นยังอ่ะมังคชิเฮนักวายีอีไลว่าดุยเนี่ยเฮกดยิงยางจะมาเฮจูชิงอ่ะอาลิเชจูอาเฉพาะอ่ะเฉพาะผิวข้อที่คือพาร์ติจงบัญญัติคือทำไมคือกลุ่มมิจฉาชีพไงแต่การถือบัญญัติยาบันเพจไงบันเว็บไซต์บ่คือแต่การถือบัญญัติเนี่ยรัฐบาลเป็นยังไงหน่วยงานกรมมาธรรมเป็นยังไงมาสัญญาพื้นที่วัจสุรหัจสุรเป็นยังไงมาสัญญาเที่ยวอาญาจิสุรและงอน้ำทุยสุรและถือเดือดไรสุรที่ลียิจวาเป็นยี่อาจจะสื่อส่งอาโดไปยึดข้อมูลเตรียมมางอที่จะเคยที่อยู่เตรียมมาไม่ใช่ตัวเชียงไงทำไมคือจำมึงอ่ะปีข้าวสุนี่นะสื่อที่จะสืบเกี่ยงงบเป็นยังไงฟุตบาทไปยึดตัวเนี่ยเคยนี่แหละยึดข้อมูลเตรียมมาสแกนนายจะมาดูงอเลขบัญชีโดเลขบัตรประจำตัวมันคือมันดีเชียงไงโซที่สืบเกี่ยงงบปีข้าวที่เฉพาะเดียวไปยึดเป็นยังคืออาลีเนี่ยคือเนี่ยมันยังคือกลุ่มมิชาชีพไงหลักสมรคาสูงไงอธิบดีคือมาสาธยาสถานการณ์เอาท่านมาหลายพื้นที่ไงเธออาจจะอยู่จากสไลด์ที่เลี้ยฟุบายยึดจอบยังไงว่าที่เลี้ยคือลำมาคือมีอะไรไงเอาคือน้ำท่วมมาที่ไหนเนี่ยคือขึ้นยังชุดยองไงคือว่าตัวที่เลี้ยคือลำมาคือตัวเชียงไงบ้างคือมาคือสมองงานทำมาคือยาที่เลี้ยเจนจะฝรั่งอธิบดียังการมาซะมึงกว่าตัวนั่นเรียกเฉพาะไงเอาเฉพาะถ้าวิทยุทนาจารย์ส่วนงานที่หลายส่วนที่สุดละคือข้อความของง่า

啊，天阴啊，这嘛在适合啊，这里嘛比慢个的，四大景象我晓得啊。เอามาสั่งโง่ไม่ยาเธอเอารัฐบาลไงยากกว่าเปิดรถทะเบียนไงเยียวยาน้ำท่วมยามังงาปี2569ไงว่าผ่านแอปทำราควันยีทีเลยรถทะเบียนทีเลยหน้าบุรุษไงทำไมยาคือซื้อฮะซื้อฮะนี่มีกระปุกควันยีไงแน่แปะโมควันยีทีเลยเอารถทะเบียนว่าโทรศัพท์ควันยีทีเลยหน้าบุรุษไงอาทิเบิ้งโง่ไม่ยาแบบนี้คือทำไมคือสำบัดหรือผู้ประสบภัยว่าน้ำท่วมยามังงาหลับเกณฑ์เงื่อนไขของมอทยาปปโซอันลีเบลมาเอาเข้าเงื่อนไขที่ดีห่วงไม่เยอะที่เรียกว่าสิ่งงานอาทิตย์บ้านยังชาวงานเอาเธอพื้นที่อมสาเอาถ้าเป็นเพื่อ27จังหวัดงานเธออาจจะจะมางานไปว่าอาลิชเสียหายยังบ้างอาลิชช่วยมาดูงออาลิชคืออมสายาเธอรัฐบาลงานโซอาทิตย์ยี่จ้าสิ่งงานอาทิตย์เพื่อนงานมาเอาเธอนำทุนทั้งหมดงานผู้ประสบภัยงานเอาเธอยี่แอปทันราวันยี่สิบเลยรถเบียร์ที่ยี่ชางงานมายาที่ยี่จ้าบ้างงานถ้ามาถึงช่องก็ไม่เห็นงานอมสาเธอกลุ่มมิชาชิไงย่าคือว่าเฟซบุ๊กไงยุปอทุกชั้นนี่คือหน่วยงานเป็นยังไงเอาละผู้บาดที่ยินจวักละง่ะที่หิมาลาหัวตัวเหตุตัวหลงอ่ะที่นี่คือยิ้มเหมือนสู้เป็นไงชอบความเป็นข้อหน้าที่เฟซบุ๊กพามองเป็นยังไงมาคือฐานนี้ง่ะยี่ข้อมูลสูงชอบงานมองยาหน่วยงานที่สมัครงานละส่วนหนึ่งงานที่สมัครนั้นผู้บอกว่าฟิบุควายที่แจกมาเหมือนจะชอบงานสุดท้ายยี่แอปกระเป๋าตาหลงอ๋อมันก็ชื่อคือท้ายยี่แอปทันราควายยังไงสุดที่ปีมาชิงไงปีข้อผจญบ้างหัวทำไมยากกลุ่มมิจฉาชีพไงเธอฟิบุควายยิงท้ายยี่ไลควายยิงคือเธอบอกว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่สุดได้ที่ได้ยินจวงผู้บอกโอ้ว่าจะซื้อสัวเป็นยังไงเอาเวลาข้อมูลเดียวมาที่นี่ยากเวลากว่ายากเขียวคนกระไรเนี่ยว่ากว่าสแกนเจียมเชิงไงเปรียบคนพอสแกนพอดูยังโง่ไม่ยังกว่าอีข้อมูลคือเจียมมาอีบัญชีคือเจียมมาคือดิฉันจรงอ่ะแต่เมื่อยาทำมาเจ้าเจ้าฝรั่งอ่ะทำว่ามาสายทายีเพียวมั่วใช่อาทิตย์เป็นอย่างคือวัวเชี่ยวข้อมูลงานเปรียบว่าน่ะอาลีตัวจางว่าวัวที่พื้นที่น้ำท่วมกว่าพะจางโง่เป็นยังไงวัวคือเดือดร้อนยากอ่ะอาทิตย์เป็นคือโซ่ที่ดิฉันจรงเป็นบางคนจะคืออาทิตย์เนี่ยกระจายยิ่งไปเชิงไงสมัครขึ้นอย่างงามาใส่ทุยาฟิบัวเออทีเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะปีขวานาทุเชพจิตรงมันจะเฮงอ่ะมาคือจำมองอ่ะวันทีจะคว้าเดือดร้อนจะซื้อไรอย่างว่าทอที่เรียกว่าสามตื่นละมาเงี้ยทำมาคือขึ้นอย่างชิ้นเจียงอ่ะมาขังอ่ะมาคือถึงมาคือยามาใส่คือที่ที่สุดวังอ่ะมาคือมาที่ปีมากอ่ะที่แบงค์ไม่ใช่ชั่วงอ่ะนะปีมากมาคือที่เรียนจวงอ่ะได้มาคือสั่นเนี่ยสนแหน่แหน่ชมโมควานี่คือจิมัวตะควาบ่ละควางะนี่เมอาวรายการดิสงงะปะควาจิโกปะกากุงเมทาจิใหม่งะสถานีวิทยุงะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์โดยจังอันไหนบ่คือชมโมควานี่จิโมเมื่อคือจังงบัญญาลีโมควานี่งัวมงะนาทีนี้ควันยีนาเนื้อเสือทีนี้ตัวใหญ่ชกงาอาทิตย์ท้าววิทยุเป็นอย่างเฮยครึ่งความทีนี้งาที่ตัวลิ้นยาสีชุดโซวะโจเนี่ยตัวเราชกว่าอีระบบบ่เฮระบบเอ็มงาอาทิตย์แรกก็มันยังงาเอามาใส่เห็นยี่บ่เฮหลักโชว์เฮไงเจอกลุ่มมิชาที่เฮคืบยากงาว่าทอฟลันจะซื้อแจกหลงงอกมาเกิดที่มาเกิดเป็นยังงามาเฮอะไรสิเฮเปิดปืนนิวเชมาเลยสิเฮฟีฟีนิวเชมาเฮถ่ายเยงงานูนิวเชื่อว่าโดยสุดท้ายแบบนูตัวความฟุตบอลสุดละอ้วกมั้งไงเอาข้อมูลสุดแต่งี้มาข่าวยังมาเคยติดชิดว่างอ่ะจะมาเคยขึ้นยาปีมาจังอ่ะอาทิตย์แป้งยังไงนี่มีมาเคยเจอไงลิมควันยิงหัวมือมาเคยนาฬิกาทัศชาเดินหน้าเที่ยงงงอ่ะอันนี้มาเคยติดความบนหลักกว่างอ่ะเอาไว้ชอบความตีนโซนานาสุดละเคยเกิดชิดว่ามาไงฟุตบอลชิดความกำยาวจริงไงอาทิตย์นี้เคยนาฬิกาทัศชาตัวเจ๊ไงอามาสั่งงบไม่ยังเคยไงหลายพื้นที่เคยเมื่อฮาเลียมาเฮือจวะไงอาบะเฮือหัวคือดูโซอันนี้ต้องเยอะเฮืองานโลชิสุบะเนี่ยต่างๆนี่ใช่ไงเมื่อฮาเลียมาเฮือจะกู้ยืมแรงงานอันตรายยังไงจะมาเฮือจะมาแจ้งเตือนไงอาจจะแบ่งกันสักหน่อยนะสมมติว่านี่จิ้มว่าแต่ว่าบริการงานข้อความสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมุ่งติดตามระบบระบายน้ำและการเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์รวมถึงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะต้องตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานสามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำระบบระบายน้ำตลอดจนการเตรียมกำลังและทรัพยากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่กริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
8: นายสกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมขอให้ประชาชนต ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
9: นายชมศักดิ์พฤกษ์ไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลีพร้อมด้วยในงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูบัตรภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลีดำเนินการได้ความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งจะดำเนินการรวมตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวท.ตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: อีจงมงมั่วกี้เตาซาคือหน้าวังจื้อไทยตูที่ยั่วเตาจอเป้สวดเล่าใจเลยลูกชัวเตาซาลุ่มเดาเป้หายแน่งมง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็อ่อน
8: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua số tông chùa sang xua hủ tế chờ thai đầu lũ sáng trang mày sắm năng ngàn ประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ลู่เชื่อเหอฮาลูมงอินูไปหาออจายังเซินจูไปหาเถาเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเออีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอไปลูมงสวดเล่าชอกอังนงเตา

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตั้งชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกลางลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินจั่วยอดชื่อปู่ก้างกี้เต่าจัวเหยียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตึงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

ยาซงอีจงแหนจุกุที่นิ่งจางสวดเล่าจัวนู้วันอังคานู้ตีเจ้าลู้เก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลย่างจัวลู้เก่าเลียงแก่เน่งเก่าจื้อตูจ้าเกือกังนู้นวลย่อนยู่ปีกีย่างจัวลู้เก่าเลียงแก่เน่งเก่าเจ้าตูจ้าเกือกังปีกีย่อจู้ชงนัวย่อเน่งชงดึกนัวกูยอจัวเสงว่างรงชาจากังจอนดวงสุต้องจัวฮาลูมงดึกลู่เสงเชียงใหม่ตวนจื้ออีจงหนะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอวนเต้นัวกูเต้าจออีช่างหลุดจ้ากูยอไปเสงห่างอีช่างหลุดจานจัวมากูมวยจะหลุดจอจัวเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตังเล่ามาอวนเต้นัวหนุ่ยเจกูทอเป้จอหนะจุกตีนิ่งจางพงยืดสวดเลยกูเมงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กฮาย้อจูหูติ๊กตอกมาทอเมสวดเลยปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจาะเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมเต่าจัวเมย์จัวเล่งจัวตูกือลูนจูกูย้ออวดพงยืดอวดเกลูปังจัวช่างกังดูสุดต้องจัวฮาลูมงดาลูเสียงจังใหม่มากูวังฮะแจชาหตามเมสวดเล่าย้อนถูกุญย้ออัวพงอยู่อวดเกเถาปีมึงจู่จัวเถาสาวแม้ชวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูหอยัวลูมัวจ้อสูสือจ้อลูถังจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสูสือท่านได้รอคืออยู่เจ้าลู่ถังจัวเป้สุดเล่าเต่าเป้าหน่วยใจย่ออีจ้างสูสือคือย่อจวนเดาจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวเก๋ม้อเก๋งเก่งกูเต่าเต่าตัวช่างเต่าจัวจ้อคืออวนาอวดซื้อสวดเล่าอ๋อหาตานตู้นัวย่อรู้ใจตู้นางมานางกูเจ๋งลูลู่เฮงเลมากูมัวเป็นสื่อคืออวดจัวเป้จ้อมีหน่วยยาวอ๋อซื้อเสียงหน่วยจ้อมีหน่วยยาวเต่ามึงก็ติดเลขการแหงโลละซื้อเตอังกอโลเจมัวเป็นสื่ออวดจัวเต่าใจตุ้มหม้อของมวลล่าเต่ามาเป้ยจู่เต่าสังเกตเต่าเป้จ้อมีหนัวหนัวเถ่าถือคือของมัวปีล่าโลก็ใช้ไหลเต่ามัวออฮะจ้อของมัวเกินเก่ากลัวมัวลูฮะปีมัวกลัวมัวเหล่าหน่วยเจยัวจู่เต่าเจ้งฟังเหล่าวิโยหาตาคอนเต่าย่อสัญญาณเจ้งตรงจัวเป้าหาตาย่อเต่าใจตุ้มหม้อของมวลล่าเหล่าหนัวมาวิเล่นเต่าหน่วยเจเท่าคือเป้จอมีนัวเนื้อเตาใจตุ้มหม้อคือหาตาเขาเมื่อล้าเหล่านู้นมาชอบมึงเกิดเต่าหรอวิยอตุ้มหม้อหนวลหรือมัวเป็นสื่อหาตาชื่อกี่เต่ามาโยหาตาก็เตะคงอ้วชื่ออ้วเกโลซื้อเต็กของคืออวเกซื้อเลยคือยอจ้อผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวจือยอหาตาจ้อพงยืดเสื้อยอจะหูอยู่เจนแหน่งกูซื้อยอหาตาก็ซื้อผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวอวเกหนูเจนึกมั่วเป็นสื่อยอซื้อกี่เตาฮะไปจอมยอเถ่าคือรู้เต็กพงยืดอวซื้อเต็กของอวซื้อคืออวซื้ออวเกเต่าหนูเจยอจู่เต่าม้วนจัวตัวจงจัวหูหูวิยอหนูมั่วเป็นสื่อซื้อกี่เตาฮะเต้เถ่าเจมมอขอมัวโลเจมก็เต้ของอ้วชื่ออ้วเกโลเล่นเต่ามาเป้อยู่เต่าสังเกตเป้จอมยัวยอหาตาเต่าใจตุ้มมอขอมัวล่าเหล่าหนุ่ยเจจืดช้อมึงเกินเต่าเอเจียสู่ช่องเถ่าตื้อมาเลยมึงเกินเต่าอ๋อจังหอยยัวจอตุ้มมอขอมัวล่าจอมึงกี่เต่าจัวจอพงยื้อมากูหอมมัวจะหลูช่างเต่าเลนัวจัวเป้จอหนะจืดกระตินิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าเลนัวเอ็นตูนัวเป้อยู่เต่าสังเกตเป้จ๋อมีตู้มีหยัวห่อมัวเต็งลู่เจนเต่าหนูเจมีตู้มีหยัวตื้อเกาเจนเต่าเหล่าต้อสมากู้เจงชัวเต็งลู่เจนเต่าเจงชื่อเต่าเกาห้ามาเป้อยู่เต่าสังเกตเป้จ๋อมีหยัวเจกู้ห่อมัวจะหลุดถังเลยนัวจัวเป้สุดเล่าเต่าเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกู้อยู่หลุดจออีช่างชัวปังเสงจัวเป้สุดเล่าลู่กงเกลอเจอ้วเกเออีปลาหนูเจ
กูหมังเลยดอกันหลุมมัวหรืออย่างจะหลู่ทางจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าจวนเจอหอกูห่อยัวหลู่จออีช่างชัวปังแสงเจ้าเลยอีแหล่งพงยือกือเสาดำเต่าตัวกือซื้อลุ่มเบฮาตาความรักที่งดงามมาก็เสาดำเต่าตัวสังท้ออื้อว่างร่างกือฮาตากูยืนอยู่ก็มอฟีจัวตูนาเจต้องดูน้องหนอฮะชื่อตั้งเล่นเต๋ออยู่มดจอจัวอีเล่งพงอยู่คือสองต้องเต๋อตัวฮะซื้อลุ่มเบฮาตาจื้อเสงว่างมาก็กูฮาตาสังท้อก็ชาวอุลุไทยตัวฮาตาสังท้ออีช่างคือฮาจูกุนยูก็หนูเห่าเจกูกูมัวอึว่างร่างซัวปังเสงฮาตากุนยูยูก็มัวจอเสาเชิญเต๋อร่างคือก็ถอตัวเอ๋มัวมัวช่างมัวจออัวไม่อ้อเล่งกูฮะมัวจออัวเกโลเจจัวเป้สุดเล่าลูกงเกโลเจน้องอัวเกเออีปลากูมาตรกันลูมัวหรืออย่างจะลูทางจวนซื้อจัวเป้สุดเล่าเต่าเป้าจวนซื้อ

mà chuẩn giữ nua nuôi trẻ của yúa chó cắn lù mua ý trang xú xử cho lù thằng chùa bê sốt lâu tàu bao mà tự trang xú xử nua nhó chuẩn đầu chó nụ chứ cứ say chùa à tê à xín khá cứ yò gồm càn khá phải này cứ tàu tàu tua à thua tàu chùa bê chó nạ chứ cứ tí ninh trang sốt lâu tàu bao hà ta đu nua mà có chùa chờ bố lên kì kì ยิงไก่ตัวฮะจื้อต่างเลนเต๋ามั่วเก่งพื้นที่นุ่ยเจกูเจ๋งตาวจื้อสืบเช่งกุยอดเลนยังฮะมากลัวจัวจอนใหญ่เกินเก่าเลยอ๋อมาจอนหนูจื้อคือยอดจนเดกรมการค้าภายในปัวชาลีฮาตาปัวยัวจัดโครงการคือฮูฮาตาไทยช่วยไทยลดค่าของชีพปูจัวจ้อไปเสียงเกินยอดจัวพื้นที่คือฮาตาเลนยังเองเกรงเกรงเหรอเต็งเกรงเกรงเหล่านุ่ยเจจอนหนูจื้อป่วยยัวจัดรู้รู้เขาหรือเนาะคือรู้ปั้งจวดลดค่าของชีพจวดจ่อเปเซ็งสวดเล่ามา

รู้เรื่องเขาลือนัวยมมั่วนู้ตีจั่วมองจูนู้ตีเก่าจั่วรู้เก่าลินตู้นัวมาจอหนูซื้อป้อยเยอะจอเตะเศร้าโลเตะไก่ก้าเตะอย่างคือเศร้าคือหาตาจอตู้นัวตู้เก็บเพ่เพ่งยีมาจอเศร้าคือป้อยจอตัวนู้เจยอมป้อยเยอะจอมึงปังจั่วจวนเดาย่อจวมพระนครศรีอยุธยานครปฐมชะเชิงเซาหนออาวิโยหตาเต้เถาเจเต้ก้องเตลงรู้ใจต่างสื่อหนูอันเต้าเต้าขอเชิญเรากู้เต่าใจเก็บปวดชั่วห้าหมวกเต็งพื้นที่กูเจ้าเล่นยังฮะมาวิเลนเต้าหนูเจจอนหนูซื้อปุ๊กกูยวมจ่อเตเช้าเตไกลก้าเตขอช่วยเชิญกูเจ้งแจ้งหนูปังจวดลดภาระค่าของชีพปู้จวดจ่อเป็นเสียงสดเลยหนูฮะฮะชื่อต่างเลนเต้าปุ๊กกูหัดเจงยศตัวจ้องเต้กูจะปุ๊กกว่านึกกีเข้าใจหนูฮะปู่เต้าหัดตายต่างสื่อหนูไม่มึงจวดต่อเต้เก็คือมาเช้ารอกี่ตัวไก่ก้ามากี่เกินเกาเลมาจอนหนูซื้อปุ๊บหาตาปุ๊บหยุดตัวตุงเกจุปุ๊บกว่าหนึ่งจริงเกปุ๊บหยุดชะลอมึงจุงจัวลู่เก่าอ้อหลินตู้หนอหยุดตัวตุงเกไก่ก้าย่อตัวหน้าฟาร์มย่อตัวอีลู่หยอบปล้อมบะมาปุ๊บกูหยุดจุปุ๊บกว่าหนึ่งจริงเกชาร์ดลัวหนัวฮะกูตอมบ้างคือหยัวมึงอวลู่ลัวเข้าหรือหนัวฮะไทยช่วยไทยลดค่าของชีพบ่ย่อตัวพื้นที่คือหยอดตัวเจ้งกรุงเทพมาปุ๊บกูหยัวหยอดตาตัวเจ้งกรุงเทพเนื้อเจยูรูปี้หยอดนุติจัวมึงจูนุติเก่าหยี่ฮะลูกเก่าลินตู้หนัวควรย่อจัวหรือลู่เสงคือหยอดต่างจังหวัดเนื้อเจจอนุจูปุ๊บหยัวมึงปี้จัวนุติเก่าเจ้าลู่เก่าลินตู้หนัวมาปุ๊บหยัวจัดเลนหัวต่อเนื่องมึงจูนจัวลูกเก่าอ้อหลินตู้หนอลูกเก่าอ้อหลินตู้มาใช้หาตาจอนหนูซื้อป้อยตัวจัดลูกโครงการหนัวจัวขอเถื่อว่าหาตาหนูหัวปังจัวลดภาระเข้าของชีพจัวจอบไปเสียงสดเราซื้อเสียงหยอบพื้นที่คือหาตาเล่นย่างเอ็ดแรงแรงเหล่ามาเตเถาเจทงเก่าหาอยู่มือว่าเขาหรือชื่อเต้าโลเตเล่นคืออ้วนลังอ้วนหลวกเดี๋ยวก็ชุมงอ้วนลังอ้วนหลวกก้อนย่อจัวพื้นที่คือหาตาเล่นย่างเหล่าเอ๋อจัวอยู่ชุมว่าไรได้ขอนเต้ามากู้จอนใหญ่เกิงเก่ามาจอนหนูจื้อป้อยู่มั่วลูกโครงการหนูหลูปังจั่วหวังฮาตาเต้ขอช่วยเช่าหนูหอยู่เพ่งยี่ไอ้ยู่ปังจั่วลดค่าของชีพเต่าจั่วเป้สวดละหอมาโยฮาตาเล้งตื้อเมสังหนึ่งสอบถามฮาตาจุดจำหน่ายเราเชื่อขอเช่าคือป้อเจ้าตัวมั่วเต้เช้าเต้แก่ก้าเต้อู้เต้หนัวคือเพ่เพ่งยี่ป้อเจ้าตัวมั่วจั่วขอตื้อจุดตื้อเลยจ้างหนูเจ้ากุ้มว่าเป็นสื่อหนึ่งมองเต่าจั่วสายด่วนอีซื้อเจ้าจั่วเต่าเหาะเจกูหอมมวยจะหลูช่างเต่าเดนัวจั่วเป้จ้อน่ะจึกตีนิ่งจังสดเลยเต่าเป้าเลนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจยัวมัวฟัวจวดเลนนังนูหนัวคือย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดถังจวนซื้อจัวเป้สดเลยเต่าเป้ามาย่อจัวนูหนัวเดาพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ้อหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลนนังกุนตัวเต่าฮาเลนัวฮาตามัวนางย่อจัวช่างเจ้าเฟ่งป้วนเดาไทยแต่อ้างเก่งขอเชิญมานางลู่ลู่เห็งเลยอ๋อฮะมัวจัวลู่ฮะฮะมัวเป็นสื่อลู่เล่าเต่าจัวเก่งขอเชิญมาเฝ่งเดานั่งอยู่ลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนเจงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกฮาลู่เสงพิจิตรมาย่อจัวนูหนวนเต่าฟัวจัวจ้าย่อจัวกือยังเล่นเต่าเน่งเก่าอี้จูเน่งเก่าจื้อองศาเจ้าฟัวจัวกู้ย่อจัวกือยังเล่ไปเจ้าอี้จูไปเจ้าจื้อองศาฮามัวจวนเจ้าเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันจื้อเล่นวอหาตาจื้อนูปีกี่โมงนูตีช่างจูนูตีจัวนูเจนางยัวมั่วย่อจัวกือยังเล่นเด็กเก่าจูไปเจ้าเฝ่งปวนเด็กไทยแหละอ๋องหัวนุติเก่าเมืองจูนุติเก่าอีนุเจจอกังมั่วนางเต่าจอมินจือตัวย่อจัวกือยังเล็บเล้าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฝ่งปวนเด็กไทยแหละอ๋องฮะนุติเก่าอ้อนุเจนางกูจอกังจูจอมินจือเหล่าฮะย่อจัวกือยังเล็บเก่าจูไปเจ้าเฝ่งปวนเด็กไทยแหละอ๋องมากูใช้เต่าหาตาจื้อนูปีกี่โมงนางเจอชอมินจื้อตะสุอีออนูตอนเดจ้อกังลูนางเต่าตั้งเจนางกูยอจ้อกังเจอชูชูเหล่าฮะเลนเต่าอ๋อมาฟัวจัวปีหลงเป๋าเหล่ามาเจ้าเล่จ้อนหนุ่มจื้อเกือมใช้ชัวฟัวจัวเล่นนางมาป้วนถั่วเติมมาป้วนหาตานางลูลู่ตั้งเจฟัวจัวจัวปีหลงเป๋าอ๋อเจยู่อ้ว
จวมัวฝวยจวจาฝวยจวนอมาอยู่ปีนอจวพังภาคอีสานมังเลลูจวพังเก่าเต้หูเต้เชือไทยมาวิเลนเดาฝวยจวนหือหลงเป้าเป้จอหนะจะกูตินิ่งจังสดเล่าใช้ชัวเมตุเข่งตัวจงอ่อนแต่กูตุเข่งน้อยเจจงอย่างเลกูปีเต้าใจเข้าทัวเหล่าปีมอจีกลางโลเต้เถากูหออาเจเลจ้อจีกลางจงอย่างเลยงกูยงกูเล่นเต้าเลยฮะมาสวดเล่ากูอยู่เต้าใช้ชัวตุเข่งตัวจงฮานะจะหาเมฮากูหอเอขอเชิญกูเมย์เนาะฝวยจัวจงเลยจังซื้อนางปลูเราซื้อช้างดูเหล่าหอส่องต้องเต๋อคอมเมนต์ตัวเต่าจวนดักตูเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเจงเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเราซื้อจอพุ่งยืดกึญย้อจะหูติ๊กต็อกกูมาเป็นสื่อส่องต้องเต๋อทางเปิดตัวเต่าอ๋อฮะเล่งตือคือเมฆสังเต่าสู้ต้องตัวหนูเรากุ้งเต่าตัวเต่าจวนตุ่มเบอร์สู้ต้องคือยอดศูนย์ชื่อแปะอ๋อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างจงชาติต่อใจเมฆชัวชัวเล่งชัวตัวมาจวนซื้อนัวนุเจกูหออยู่ตอกังลูจออีช่างเกโลเจจัวเปสุดเล่าลูกองเกโลเจอวเกเออีปลากูมาเลลูใช้จอนต้องเตอกูเมเชาตัวหาใจสู่ต้องกูมังตอกังลูเต็นต้องเตอจัวเปยอน่ะจุกตินิ่งจังพงยืดสวดเล่าเอ็นซื้อมองนัวนุเจกูยอลูจออีช่างซัวปังเสงจัวอีแรงพงยืดกูเตาถอตัวกูถอลู่ย่างช่างสัวปังเสียงคือมอลุ่มเบฮาตาจุนจูกูตู้มาถูพงจูคือสองต้องเต๋อถอช่างเก๋หล่อเจนัวหนุ่ยเจมอลุ่มเบฮาตาย่างฟัวหล่อสื่อพี่นาถอตัวเจกูกูบางเต๋าหล่อคือมอช่างหนัวมอจ่ออัวก็ตู้ฮะมอจ่ออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สดเล่าลู่กงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋อีปลากูบางตะกั้งลู่เต้นต้องเต๋อ

我唱到做一种呢，这个的您长朋友说了，个没轮着个鸟，我朋友我给马路上好过，晒晒更高了，都有当了哈，做个眼泪只那提了时节，个月路做衣裳，说半生我衣裳到干个，个月路做啊，让说半生个莫轮被哈打，我找那叫过米，马上我个月莫做做，都朋友个。ทอตัวคือสือลุมเบฮาตาจวดท่อมาก็ฮาตาสังทออีสังฮาจุนยุนยุนะหัวฟีจัวแม่พี่หวานย้อจวนดักรู้จอบ้านถ้ำเวียงแกนดักรู้เสียงหน้าหนอเล่งหนะโมลุมเบฮาตานางหนูแซ่เท้ากุญย้อจวนรู้จอบ้านถ้ำเวียงแกเจกูบ้างเตาสังฮาตาวัวเจ้าหนะจอกัวมีกูมัวสังหนัวมัวจออัวก็ตัวห้าหัวฟีมองจวนก็นาตองดูก็กงเกโลเซนงอวดเกออวดร่างต่อกังเกลเอปีกีเซินจูเถาลู่เสหจื้อเต็งจูเจ้าเต็งไปมังจอกังลู่ซึนจื้อหลัวมอนัวในเจกูจัวมัวเสาบอกดีนัวเหลือซื้อเอวจังเตาจูเมสุดละไปมังจอกังลู่ซึนจื้อหลัวสุดละเนียอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาฟ้าสลัวอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดอปูแวปักยอโพเนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเลนตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: thế ý วิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นเลตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

네, 오미초베 더브웨 무가파티 푸피 롬모스코 브라도 끝났다 포바과 더다 포바과 끌르과 끈여꼬 가노 다 치그토 무 할로 흐나리 레틸레뉴이 나리 헤토 콜로사 펠레탈로타틀레 소 워터 치앙마이 뜻더냐 이노 위티유 끌리로 거 저테 베키메 AM 뜨거 톨리게잔 뉴이 치크 킬로헤르츠 삼낭간 프라샤삼판 티 3กรมประชาสัมพันธ์เนาะตุ๊กดยาเจาะดีเจซาปิเนาะเวจอซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเฮเกลซากมมอสก็เฮริบาลซากเวกุกิดับปูแวเมแฮตุ๊กลอซาดกะอาราดิโซเมอมุติเจเนาะดีนาโคเน Facebook กับปูเมเก TikTok เมเกดับปูแวเลแฮทีปราดะตบะคีทอดิบะเนาะเฮกนาสก็ปรากญออากวเนาะกนาสก็ตาซอตาแซคีโดกนาตาสวิซาเชตมทีซาเลดอปูแวปปากะลือปากะญอในปราบทะละตะคูตะพ่อแฮกะนาดอปรออปรอโอเลละโอเลทาวิบอกอกจเตละขอปาเมเกฮาพิตามาตาอจจิซีขอเมเกแฮตดุตจุลอซาดยาเซตลอดัดเลตตอนยาอีอะเกตลอเลปากอยดาตะกือตัดเลเลทิกออะกอพิตามาตาในมาตาเลตะกือตัดเลเลทิกอกอมาตาดิซอละเกบลือเกบโคเลปกะซีพอกอพอกอดอททีดอกกอเราชอบดับเวลก่อจดเตะเนาะหรือโจก่ออ่ะเดอตาสวีโอเจตาสวีนตาการเลอโลบาเคยดูกันหนาเดอแฮกเวเราตากตัวกอลาอากัวเตอดับเลคอมเมนต์เนาะเขาก็เดอจะก็เทกต่อผ่านดับเลตาก็จอนตาอวยดาอามีอาจะเลอร์อาเก็บลือแก้โผแลติเลอร์ดับปูแวร์กระโดกันหนาตาพอก่อก็กะตาสวีแล้วจะแปลคือดับปูแวร์อาโต้โขมุกอดับเปลี่ยนเมวดาเลอร์สระตือโผอาตาสวีอามีเลอร์เลตเกเนาะเลตเกบอกก็กี่แมนเลตเกลึบเลือละญาเนี่ยลึบเลือละญาเนี่ยปะเตละตาชุดตาชาลึกคุละเวปูเนมีฮุสัพพลาบาคาคือละตาชาเอื้อนตาจะนี่ก็ข้อนิบลอนี่สระตือโพเรตี้ถอดตาสวิเลเตวดาเลตเกยอนั่นเลเดียลอเปลี่ยวเตวดาดีนี่บาชาตาชาเสร็จผ่านเนี่ยให้ปืนดอกโจตือตะโจตือเนาะเดอปัจจุกแวกขอแวดิสอลก็สีสระเนี่ยตะกูบากูเซโออัทออัทอเจเนาะตาชุตาชาเห็นอะไรแต่มีเกลิจากเกเนอะตุกโคอะแฮปเปอร์เนี่ยตาชาละแฮซอเนี่ยแต่มีเกลิจากเกอปะพูดสิบกอกอกอกาล่ะเนาะตาชาละมีเกลิจากเกเนาะบาปะบาจ้าล่ะซานตาชมิชกเกบาตาชาละมีเกลิจากเกเลปะตบาดินอกเคนอกอบานิไม่ให้บาปะกะเดปะพูดสิบกอกอปะเป็นลีกอกาเนาะบาชาอะอวยดาตาชะกะต่อติเทตอคอคอในบลอเนก็สีสระเดปะเตลปะกูปะญอนและทีละก่อนในตะกุบากุเซโอคือในตะกุบากุเซกะสีนี่แหละจะรอปะกะบายุบายาดันตามะเลมะเกดตาชาอัมมีอาจารย์เนตลอปลีเลยดิซอละคีละเปลือบะเนาะตาชาเอเนกะสีเลยปะยาวโตบาบาชากะสีละปะกรอขาดิซอเลยตะเห็นมะเลอัจจุชูทออัจจุนาทอบาเนาะเดปะก้อยดะละยาต้านเอาโอเนาะดิเนาโคเนปาตากุบากุเซอาทอเดอมาเวดาเซคาเคญะเนาะตาชาละโควิดติชิควีละญาปุคิเนเลปากุปัญญาบาเวดาเนปาซิโจคานิเดตการกานิเลอบูลาซาบูลาเบดับปึดับเวโกมาสกอลิซิละคานิฮาอูลาซาบัวบากาเบนาเดกาเบทาโคซาอือละกะกูกะแชกะบาลอซะเนาะนิเอทิอานทาโคทิอานตาเมพลบาลาซาดะกะบาจาลอซะเนาะแค่นี้เราตาชาโควิดจิควีเดอร์ติดรอปลีเลยใช่ปะแกเราเลยตาชาเรากระดิซอตบัดมือพัดโดอามาซาดินเนาะตาก็มีเนี่ยเลวดาแล้วก็ต่อก็ต่อมาซาเนจ่ะเนาะเดอร์บาชาปัดโดว่าปล่าไม่เตวดาแล้วบัดเป็นหล่อซาดินเลยได้จ่ะแลเราชอบดาเวตาก็จ่อแฮปเปอร์ทอลและตาขอดที่ดิซอเลยปะก้อยดาและข่าวสารทางราชการเนาะไม่มีแล้วจดเตกว่าเตวดาข่าวสารทางราชการดิซอเลยไปแฮบบ๊อบบากือนามิเกเนาะเลยดิซอลเลปัดโดว่าปากกว่าแชร์ปมาตาคือจอมีเกสิโลปเกิดเตตาชุตาชาดมีเกริจากเกเนอาอวยดาเดบโคเป็นนาเอดอเตเอดอบ้านตาจานิโมอามาซาเลนิจาเนาะตาโคตนากว่าเชิญดามุนนอกครับบาชาเนี่ยไม่แลกกันนาตาก็จอดแล้วกะคือบาลุมรอนเนอาอวยดาด้านนอกกอโอเจเนาะเอาเดตาก็จอดเลยปัดชมหมดทอดาแวปากาขอโอเจเนาะมาซาเลนิจาเราชอบดาเวลโซเชียลมีเดียตาก็จอดให้เปื่อเลยเฟซเตอร์เฟซบุ๊กจอแคมมาไม่ได้เอเตอร์เอไอนึกว่าเขาดื้อนจะชมโมดิตินเตอร์กันย้ำมุ่นนอบาดือบาคาคาในนึกจูนั้นหนาวดิซอลเลอร์ล็อกอดิซอลนอกออันนอกอต้มเมตานอกอบาโอเจนอดีแนวโคเน่
มีกันหนาตากระจอดที่ซาเลไปเฮเต้กันนาเลปัดดุบปากกว่าช่วยเวดาเดปัตเตเลตาสุมีซัมมีเนโอเวดาบุลเลตกระตือตกระจาเปอร์เซ็นต์เนาะปัจจุเซปันนาเซบุลเลตกระตือตกระจาเปอร์เซ็นต์มาจากอันนอร์เจียตาเซโลปัดดุบปากก็เมื่อปัตเตเราตาตะคารคาเนบาอจัสซีปาบาอุปโคบาต้นดุตัวเจ้าหลอดซาตะคาเนเมก็มีเตมีก็บัลเล่บาดิซาเลตากระจอบและกะคือบัลลับหลับพลาลาเวดาเนพาสิลิตันี้คินนี่คอลีแกไปตายไปเฮเตกิเลซอเนาะมาซาเลนี่จากอันนอร์ชิแกเมเวดาเลือปากก็บักข้อกว่าตาลอดตีลอดแชะก็มาดิเลดิจเลเลอร์ซิเตเห็นเมื่อเลปาที่พกกอโพดิซาเลนับเปิดหลกขึ้นมาแล้วบ่าเนาะบาคือกว่าตาลอดตีลอดแชะเนาะดินาวโคเนเดอร์ตลอดตัดเล่ตอนยาอีอัตเตวดาเชื่อถือได้ 100% เนาะคอมโยเลกันหนาดจูน่าเซเนบุเลตกะซาเปอร์เซ็นต์นี่เนาะเลกะดอลเลตาสุมมือซัมมือตะสวิซาเชดอกันหนาดกว่าเลตะเลเวจอปันละอัตาสวิตะเพลือคิเพลือเนาะแต่จอโลโลตะเพลือคอชวานเมททีตะเพลือเนาะ

ก็ตือลีนอตาสวีลูกทุ่งจะเนี่ยเนาะเลิกปากันยอดมากก็ลิจันแหละแต่สวีลูกทุ่งนี่เนาะอือเวดาดิซอลเลอร์อาทิกิเลิกปะโพสาในกันหนามือเนาะโพสาชิมิเกปกาเลอร์ซับคือคาทอร์เจนดีและเลิกลุยชิแซชิทอสพอโคกันหนาดกันหนามมืดละลูกทุ่งจะเกตาสวีเลอร์ปากันหนาเพื่อเล็บละแหลกกันหนาดอเซทอโบจันนี่แต่สวีลอรีและคิเลิกเลิกนักเงินให้เกกันหนาเกเดออัมมือดิเนาะอามาซาเลเนจะเดอบาชาพุทธิโพสาดูทอซอลเลอร์ปากอยดาวัยรุ่นดิซอลเลอร์ปันนอตตอบแปลดูทอซอเนอักนาดิซอลเลอร์ตัสวีลูกทุ่งเนี่ยมือโอราดจีเนาะในคันนี้โอเลตกาตกาจีบาชานอก่อนในปาเลเกวัยรุ่นเนี่ยเกิดขึ้นหนาเวดาเลสตริงตาจันเนาะกินเลเลนิมโยอาริเจเนาะบาชาอุดบุลากาเลกขึ้นหนาลูกทุ่งเดอขึ้นหนาเวดามือเนาะฮาคือออมาออกมาออดิซอลเลอร์เขื่อนหลวงเขื่อนเจนตะกุบากูเซเมโอดิซอลนึกอื่นตัสวีอันตาตัสวีลูกทุ่งเนี่ยปลาปลาเฮลอดโลเฮลอดเจ๊กเฮจิโอนอนตากาเลตากูบากูเซเมโอมาโลเนบาคาคือเลปลาอือตาซาเวียนตาอือเมเซเนเดือเจทอสิทธิพัดโดเซเจนอดิซอลเลอร์อัดดีอัดโดโอเอดาตกาปุปากลือปากยอโตจอเตะป้อนรอบาดจากขอใหญ่นอโตจอเตะเนตมอสละใหญ่ละแต่ป้อนรอบาอามีเลปืออันนันนอแลบัชาอือตาซักวีตะคาดรอรอได้มือดมือดมือมือนอติลเลอร์เนอันนอกิตเตอร์เลปากอยดาไม่ทองคำเนี่ยเนาะรายการไม่ทองคำเลยเนี่ยแค่หนีบรอเดอร์เต่าตาเจอเนาะฮะอือแต่สวีและคอเลปาแหล่ปังงาออจูบุคอเลโดโอ้เล่ๆได้ตลาดตลาดเนาะกว่าเชเรียหมวดปากขี้กว่าเชเรียอัปเปือแหวกขี้อัตโตมูเดอรี่ถอดไปดะเนาะเดอร์ลอชอดอะไรเลยแกปากูปัญญาเลยลอเอ็ดลอกุ้ยตัดด้วยหยอดผักแกปาพลิซับกาโอตาสิญาโอเนาะตาเกตโตนตาสัวเมื่อออเดอร์ปัญญาบอกปัสญับกาปากบาสัวเมื่อได้เลจันแลตัดด้วยหยอดผักแกสระสมานตาอาตาโอทบูจันเนาะดิแนวโคเนปากแกปลาแกหมูแกปลามือกาพัดเตียนตาเอกวีเวดาเกว่าเวดาเออภาษาโฮเลไกเดือแกภาษาโฮเลอร์อาตาสิญาโอเนาะสุเก็บว่าเกไม่เมเลอร์จดแต่ในบัตเตอร์บาคาคือเลอร์กิริยามารยาทเนาะเดอะดีเนาะจดแต่บัตเตอร์ดีความโยเลอร์บัตเตอร์สุเก็บว่าเกเนาะอันนี้เนี่ยปัสซับกานตาปาเก็บหมวกเก็บป่าและเอกวีระเนาะนตากาเลอร์ตะกุบากุเซียวมีเกริจากีเดมามุนเนาะมาติเลตือก็เติดละนี่คือแก่เท่าตาพิตามากอกันเนาะแค่นี้เนี่ยปะพี่ออกมาออดาอามีอาจากว่าแชร์ก็จะโตมูเซเนาะเตเตเลปะอือตะสวีเตเตเลปะมาธุรกิจปะมันลดอ่ะไม่ฉูดดอเจ๊กแกถอดข้าราชการเนี่ยเสียเจ๊เนาะเดอข้าราชการในจุบุคอนเลตโดบะอาหัวโต๊ะคนในบัญชาที่มีลาซับประกาศรออาตามืดเลยเนาะบากากาเสียนรอบาเตบัมมาดาเลอบาริจุบุคอนเลตลาลุยเซเซเนาะมาซาเลเนจะเนาะเดลเลอร์ปาเลมาธุรกิจบามูเดตะกุบากุเซเมโอเดมามุนเนาะมาชูชูเดชมุนลาเจนาเลอร์เนเต่ามูเกกิทอกอกาเนาะปาเลแกนักกีฬาปัดอเวรคาดือแกตาร์คาเลปาเพียวมาอ่ออันย้อมเมอ่ะแต่ย้อมบัลเล่จะกิจยาดบาดยาดับเวนชั่วโมงดิ

ขาพับเลยกันเลยดื้อเนื้อกอกันเหรอแฮตุกกับเพื่อนเลยกันเลยดื้อตึบลีนอกันบ่ะรีขี่กอกันเหรออันนี้อ่ะถือแล้วมีหุ่นสัตว์ท่านเนี่ยอันนอกิตเตอร์เลยกอดที่เบญใหญ่อ่ะปรากฏได้แชมป์โลกเนาะที่เซเลนเนียนอกิตเตอร์แล้วเนี่ยถอดถอยดาที่ละอันเหลือบกันด่วนเจเจแล้วเนาะตุกขอมาแต่พี่อากุแกวแจชีนอนเนื้อดาตาหนอนเนื้อดาตาก่อนแล้วก็คือตามูเฮทโทดาซาลีตามูเฮทโทซาดาบามาดูดาเจละไม่เทซอติล่าความมหาเนี่ยอากุแกวแจชีเนี่ยอ่ะติดยอบ่ะพอแล้วก็คือเจดาเนี่ยฉันไม่เฮทโทเออจะก็งานาโทเลิศตึกจากุแกวหนอตึกจากุแกวเนี่ยโทลีเฮดอมินเนื้อดาตาหนอเลวละเวรก่อนเนี่ยอ่าตึกจากุแกวครับติดยอบ่ะหนอบามาดูหนอเลยอันหล่อเหรอไม่ต้องจากก็แขวะค่ะปาคิดโทรมาอู่ก็เนาะเดิมมาเลมาเก็บปัตตาอุตาจึบกอดเวลีเนาะเรื่องนี้ต้องกอดเหรอเฮตากุนโนดเวดอเนาะเฮตาเวดาเออกอดเลยจะตาเห็นหรอไงอักก็แขวะใจก็ใจเนาะกว่าไงอักก็แขวะใจก็ใจเลยกอดบ่อยอีบอลเนี่ยถอดทุ่นตัดล้านเนี่ยอักก็แขวะใจก็ใจกอดเนื้อดอลีเนาะเนื้อดอตาแค่คนละกอดเลยอักก็แขวะดอกถ้วยเนาะเลยต้องทอก็แขวะเนาะมาซาดีเนี่ยมาเลมาเกะปากวยดาเลแชมป์โลกบาชาติมีตันยันยอบอ่ะโคมิเกะคามิเกะเจเนาะโคมิเกะคามิเกะโคคิชาคาคิชาเจเนาะบาชาเดอแต่เลตาเสือไผ่เนาะพาสุภาษามามูซิมุนเนาะมือเดนีไม่ติดเลยแต่ช่วยต่อเลยไปเต่าตาเจลีกว่าช่วยเราไปก็จะเต่ามูเซลีเดอโอเกต่อเซมอ่ะตาเด็กแค่นี้เนาะอดีตโดยเฉพาะเต้กันดีเนาะตุปากันหรือปากันยอดโทษดาเลมีหุ่นสัตว์พลาลโซกอกก็จะเตะไว้ดาราเจเกี่ยวกับว่าเต่าตาเสือเสือแบล็กเนาะเสือแบล็กกินชั่วโมงดื้อละกับก็สีหน้าแก้ปากกันย้อนเหรอเนาะแก้ปากกันย้อนถอดโทรศัพท์ดิลล่าดันเนเลอร์บุเลอร์ดอกก็แกว่เนาะไม่หนีบนหน้าตะคันเนี่ยบนหน้าเนี่ยคอมโยเลไปเห็นหลอดเจดาเวลเนาะโทรศัพท์ไม่เนื้อตาไปเห็นหลอดเจดาเวลคันเนี่ยตะก็แกว่แบล็กก็หลับผ้าเหรอเนาะมาซาเลนิจ่ะฮะมาดาจะมีกระดิ่งจากกระดิ่งสดเตะกันนั่นเนาะเฮกิบานาโกกะเนาะเลกิดอตาสมุสามือตาสวิสาเชสวมเนี่ยปาดอตาสวิมีเลเตวดากว่าเลกึดล่ะเนาะกว่าเลกึดล่ะให้อึดอ่ะเวเนาะมากะยอกะยอออกกะยอกะยอ

que te li no ta sa vi le mu la le no o bu ya do pu ve khe ka na ve da mu kho de โทรศัพท์ดูผ่านรถที่คอได้กัดตัวดูตัวโจกัดที่คอเราแฮปปี้เราสักคือหนอมุขอเลอเวเมโฮซอเล่มือสึกคีเนี่ยปรากฏเลออู้คอคีโทรศัพท์ตัวดูตัวโจดอกัดเจ้หนอเตวดาเฮ้เด้อกันหนาวิธีอยู่ดูอาเซตเลซาบะคดีมาจากดิเลจันแล้วเนี่ยเด้อหน้าหูเจ้มาจากเซตเลซาบะอันนก่อนเล็บเลยเลยเนี่ยวิธีอยู่อุรปออาดีวะเนี่ยไฟเตอร์ไฟฟ้าตาดปออวะเนี่ยอาเซจิโอวิมแมโฮซอนในปากันหนาวิทยุกันหนาเลยสระปุโรสระบินหนาสระมือแกงแงอัดเตตานี่โอและสกุกอเนาะเดอเซกิดล่ะขอข้อในบอลเล็กคิดเล็กคิดแล้วตาเสวตาเจดันหลอดลิดแต่เจแต่เจขอข้อในบอลเนี่ยจอกแค่ปมวนเนี่ยอันนี้แซชิบเดือดลิดละเนาะตาเสวตาเจเนี่ยอันนี้แซชิตาวิทยุก็เลยหลอดแต่ตอนใหญ่เปิดทวิดาแซชิเจนี่ลิโมเดอตาเสวตาเจอันตาเลิกคิดเล็กเปิดเนี่ยช็อตตอนแรมมาเกล้าซอนตาในตบลื้อแล้วล่ะเจเนาะการเริ่มมาตัดเสียตาเจดิสโซเลเอาอุลวิทยุก็ลือหล่อในมาเวดาคาเคขอข้อดอมีอ้วนแต่ไม่แฮเลปุสีปกคอไฟเตอร์ไฟฟ้าจะเนี่ยเนาะไม่แฮเนดิสโซเมวิทยุเนี่ยเซตจัลล์จัลล์ล่อมาซะดีเนี่ยเนาะขอข้อเดอแค่นี้บล็อตดับเวทโทรศัพท์ตัวดูตัวจบกันเลยเตยดันก็หนาดื้อจะป๊อดหรือสามมุนเนาะบ้าเนาะดิเลดิหล่อจะเกิดจะหนาหูลิเนาะหนาหูตาก็จ่อเล่นเตยก็ยาเดจะเกิดคอมิติและตาอุโขคาเดจะเกิดเตะคือดอปลาตะโคตนาได้ทีดอเลือดดอปเวเลอเวเมโฮซอปลาเด็กก็หนาปลาราจีบาชาเลออาตาเซอร์ปอดเลือดซาเลบานถ้าจะเกิดเตะก่อนเนาะบาชาเลอเกิดเล็กเล็กเวดาเกิดมากเวดาเซตมอนเลอีคันเอเตะคือดอปเวแต่เซนิเจบาเนาะบาชาเอาดอเดโรเลอแค่นี้รอปลาซัวเมื่อกี้เลือดโทรศัพท์มือถือปลาซัวเมื่อกี้เลือดเฟซบุ๊กติ๊กต็อกถ้าจะนี่เด้ออันเนี้ยมูเนนตาการเลอเมื่ออินเทอร์เน็ตเนาะแฮกกว่าดอกกาซิเนาะแฮกึนาสกอตาสอตาเซตตอนใหญ่อีแฮกกือฮือกึญาสกอเลปึกปากกึลือปากกึยอกว่าซิเนาะเจอ TikTok อามีเลเสมอ555จะเกวลาเลลิกอลาเนาะเสมอ555ขอคอดเลFacebook คาดเลเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นี่เหรอเลไม่เลย TikTok อปูเนแฮปเปอร์ทอร์ราตาตินิยายอีพื้นสีปอก็เหลือแฮปเปอร์ทอร์กัสใส่เชียบแหลลี่อะผู้ขี่เน็ตปากันยอดปอแฮปเปอร์ทอร์ทั้งหมดบ่าตามลือโดมะเลอในแฮตโต้กอลซาเลออืมตากันเลยตั้งเนี่ยแฮฟอลโล่ตั้งเนี่ยแฮติดตามดีจ้าบ่าเด้อแฮติดตามสิเนาะตาซอตาเซเลอร์เรดิโออะปูเลอแฮเต้ดันเลือกปากันยอดกว่านอบาทอร์เลอดีเจเสมอเนาะเวจอสปิปัจจุบันตะหมกกันหนาซาเลอร์วิทยุตะหมกกว่าดอซาเลอร์ปัตเต้ดันเลือกปากันยอดกว่านอบาเลตแหละนอบาเลดีเจเสมอนอเวจอสัตปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยนอดับปูแวบอบาคือนาดีเนอออเดอร์หรือออเดอร์ท้าออเดอร์เลอตากระจอออเดอร์เลอตากุบากูเซออเดอร์เลอปากอดาตันหรือตันลาเนี่ยนอปากันยอดเลือนหลานเล็กคิดเล็บเลือประมาณหรือมาทานตาออเดอร์ช่วยนอออเดอร์ต้อยเหรอแต่ต้อยเหรอเลอดับปูแวกันเนกันหนาแล้วเลือบแปลก้อมือนนี้นอก้อมือนนี้อ่ะแต่เชื่อก็ต่อมือก็ข้อในควยนารีตือเลนาริติชีเมื่อฮาลอปาเดคือนารีตือเลนุนารีเนาะแลกันหนากิดกว่าเลสระตือโพแต่สวีมุขอดับปูแวเคกันหนาเวดาแต่ดอกกันเลเตเวดาเจาะพอเนาะเจาะอีอัพคอยเตเวดาเจาะอีอัพคออามาซาลิจะเละแต่เชื่อก็ตอนเล็ดคลีลาดับปูแวตระไคโอเกตาบาเลแต่ชีคือนาทีเด้อปกติบ้านเราพาเราซาดิเนียโคเนจะติดเต้นอ่ะน้องมีเลยป่ะมีวดาปราบพลิซับปราบคอกันหนาทาโอ้ดอจิเนาะเนาะคอกันหนาทาเล็กคิดเล็บเลยจากนี้เนาะจะก็แปลเลยตัดสวีทเปลือยเราเจอเลยเจาะอีอัพคอคอในตอนเนี้ยไม่คิดเติร์ดตาเด้อกันหนากี่เล็บทาเล็บปราบกัดซับปราบอักอึดทาลุ่มเปลือยจากเนี้ยเนาะมาจากเล็บพอดีพอสารโดดหัวซอกแค่นี้บาดบ่ากันหนาหนาเปลือยมาจากเล็บปราบซับปราบคอกันหนาวดาระเนาะดีนะคนนี่เด้อโอชัวเทเดมือซาพีเกมีมอดามือมือกอกาโต้กอลดอซันเลิกก่อนตาบลื้อเนาะ

たせかちゃあきとにべたせかちゃきとにべ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาลาโลกในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี
2: ้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางประกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่ใน 47 จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1,700,000 ไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการลดค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร รวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานมะขามป้อมโพธิและพุทราทั้งมะพร้าวทองไทรมะขวิดมะสางหวานและมะเดื่ออีกทั้งผลไม้นานาพันธุ์ออกลูกสุกแดงปลั่งอยู่เรียดินไม่ไกลจากอาสมมีสระโบกขรณีน่ารื่นรมเต็มไปด้วยดอกบัวหลากสีที่ใกล้สระโบกขรณีนั้นมีฝูงนกดูว่าวส่งเสียงไพเราะจับใจทำให้ป่าอื้ออึงกึกก้องเมื่อหมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานตามฤดูกาลรสหวานดังน้ำผึ้งร่วงหล่นจากเกสรลงมาค้างอยู่บนใบบัวเรียกว่าโอกครับมัทุน้ำผึ้งใบบัวมีนกต่างๆทำรังอยู่ในสระพวกหนึ่งเหมือนจะร้องขับขานกล่อมว่าขอถวายพระพรขอให้พระองค์ประทับอยู่ในป่าแห่งนี้เถิดอีกพวกหนึ่งร้องว่าขอให้พระองค์พร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีทรงพระเกษมสำราญจงมีพระชนยิ่งยืนนานอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระองค์ปราศจากศัตรูอีกพวกหนึ่งว่าขอให้พระโอรสพระธิดาและพระมเหสีจงเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ลมทางทิศใต้และทิศตะวันตกพัดผ่านอาสมทำให้อาสมเต็มไปด้วยละอองเกสรดอกบัวในสระโบกขรณีนั้นมีกระจับใหญ่ทั้งข้าวสาลีร่วงลงที่พื้นดินปูในสระนั้นก็มีมากทั้งฝูงปลาและเต่าแหวกว่ายไปมาในเมื่อเง่าบัวแตกน้ำหวานก็ไหลออกเหมือนนมสดและเนยใสไหลออกจากเง่าบัวหมู่แมลงพึ่งบินตอมดอกไม้อยู่โดยรอบมีฝูงนกหลากชนิดเรืองร่าอยู่กับคู่ของตนร่ำร้องขับขานรับกันอยู่ตลอดเวลาฝูงนกอีกชนิดทำรังอยู่ใกล้สระโบกขรณีส่งเสียงร้องขับกล่อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้ชื่นชมยินดีอยู่ในป่าชูชกยินดียิ่งว่าความปรารถนาของตนใกล้สำเร็จแล้วจึงกล่าวว่าสัตตุผงคลุกน้ำผึ้งและสัตตุก้อนมีรสหวานอร่อยที่นางอมิตตาปนาเตรียมให้ตาจะแบ่งให้เจ้าพรานเจตบุตรกล่าวว่าตาเอาไว้เป็นเสบียงทางเถิดตารับน้ำผึ้งกับขาเนื้อย่างของข้าไปเป็นเสบียงทางด้วยขอให้ตาเดินทางปลอดภัยทางนี้เป็นทางเดินได้คนเดียวไม่มีทางแยกตรงไปอาสมอัจจุตฤาษีตาไปถามทางต่อจากท่านเถิดชูชกทำประทักษิณพรานเจตบุตร

มีจิตยินดีเดินทางไปยังอาสมอัจจุตฤาษีอัจจุตฤาษีครั้นชูชกภารทวาชโคตนั้นเดินไปตามทางที่พรานเจตบุตรแนะนำก็ได้พบอัจจุตฤาษีทั้งสองได้สนทนาปราศัยปฏิสันถานไถ่ถามทุกสุขกันตามสมควรชูชกแจ้งให้อัจจุตฤาษีทราบว่าตนมาพบพระเวสสันดรพระโอรสของพระเจ้าสนชัยที่ถูกชาวสีพีขับไล่ให้มาอยู่ป่าอัจจุตฤาษีไม่พอใจจึงกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าชูชกเห็นทีแกจะมาขอพระนางมัตสีหรือพระกุมารแกคงไม่มาดีแน่ในป่าแห่งนี้พระเวสสันดรไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้แกแล้วชูชกแก้ตัวว่าท่านอาจารย์เข้าใจผิดไปใหญ่แล้วไม่ควรจะโกรธเคืองขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาขอทานให้เสื่อมเสียพงพราหมณ์ข้าพเจ้ามาเยี่ยมพระองค์ท่านจริงๆเพียงได้เห็นและได้สนทนากับพระองค์ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วข้าพเจ้าไม่เคยพบพระเวสสันดรจึงอยากจะมีโอกาสได้พบพระองค์ท่านสักครั้งหนึ่งถ้ารู้ทางก็บอกข้าพเจ้าด้วยเมื่อชูชกเอาความดีเข้าว่าอย่างนี้อัจจุตฤาษีก็ใจอ่อนกล่าวว่าเอาเถอะพรุ่งนี้เราจะบอกทางให้วันนี้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วให้ชูชกกินผลไม้จนอิ่มรุ่งขึ้นจึงออกไปยืนชี้บอกทางว่าเบื้องหน้านั้นคือภูเขาคันธมาศเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพระองค์บวชเป็นบรรพชิตทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาบรรทมเหนือแผ่นดินบูชาไฟนี้เป็นหนทางเดินได้คนเดียวตรงไปจนถึงอาสมสถานโดยไม่มีทางแยกเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะไม่ลำบากไม่อดอยากแต่อย่างไรพระเวสสันดรประทับอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีและพรรณนาป่าอันเป็นเส้นทางสู่เขาวงกตโดยประการต่างๆชูชกพงพรามได้ยินก็ดีใจมากจึงทำประทักษิณอัจจุตฤาษีแสดงความเคารพแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ป่าใหญ่ไพรกว้างต่อไปแก้วตาดวงใจยอดแห่งมหาฐานชูชกเดินไปตามทางที่อัจจุตฤาษีแนะนำจนถึงฝั่งสระใหญ่คิดว่าวันนี้เย็นเกินไปพระนางมัตสีจะเสด็จกลับจากป่าแล้วปกติผู้หญิงย่อมขัดขวางการให้ทานพรุ่งนี้เวลาพระนางไปป่าเราจึงไปอาสมเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระกุมารทั้งสองพาไปก่อนที่พระนางจะกลับมาจึงขึ้นนอนที่เนินภูผาแห่งหนึ่งใกล้สระนั้นอย่างสุขใจใกล้รุ่งราตรีนั้นพระนางมัตสีฝันว่ามีชายผิวดำคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดสองผืนทัดดอกไม้สีแดงที่หูทั้งสองข้างถือดาบตะคอกขู่เข้ามาในอาสมจับพระนางที่ชดาลากมาผลักให้ล้มหงายลงพื้นควักดวงตาออกแล้วตัดแขนทั้งสองข้างทิ้งแม้พระนางจะร้องไห้วิงวอนอยู่อย่างไรก็แหวกอกควักเอาหัวใจทั้งที่มีหยดเลือดไหลเป็นทางเดินจากไปพระนางสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจร่างกายสั่นเทิมทรงรำพึงว่าฝันร้ายนอกจากพระเวสสันดรไม่มีใครทำนายฝันได้จึงเสด็จไปเคาะประตูอาสมพระเวสสันดรขณะที่ยังเช้ามืดอยู่อรุณยังไม่ขึ้นพระเวสสันดรตรัสถามว่านั่นใครพระนางทูลตอบว่าหม่อมฉันมัตสีเพคะพระเวสสันดรตรัสว่าเธอลืมสิ่งที่เราทั้งสองตกลงกันไว้แล้วหรือเพราะเหตุอะไรจึงมาในเวลานี้พระนางมัตสีกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้มาเฝ้าเพราะกิเลสแต่หม่อมฉันฝันร้ายพระเวสสันดรตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงเล่าไปพระนางมัตสีก็เล่าถวายตามที่ทรงฝันพระโพธิสัตว์พิจารณาก็ทรงทราบว่าทานบารมีของพระองค์จะเต็มพรุ่งนี้จะมีคนมาขอลูกจึงพูดให้พระนางอุ่นใจว่ามัตสีจิตของเธอขุ่นมัวเพราะอยู่ป่าจึงนอนหลับไม่ดีทานอาหารไม่ดีเธออย่ากลัวเลยเมื่อตัดปอบแล้วก็ส่งกลับไปครั้นสว่างแล้วพระนางมัตสีทำหน้าที่ทุกอย่างเสร็จเตรียมจะเข้าป่าจึงสวมกอดลูกทั้งสองจุ่มพิษที่พระเศียรสอนว่าลูกอย่าดื้อนะเมื่อคืนแม่ฝันไม่ดีลูกอย่าประมาทแล้วพาไปอาสมพระเวสสันดรขอให้พระองค์อย่าเผลอดูแลลูกทั้งสองทรงถือกระเช้าและเสียมหวาดหวั่นใจเช็ดน้ำตาเข้าสู่ป่าส่วนชูชกคะเนดูเวลาว่าพระนางมัตสีน่าจะเข้าป่าแล้วจึงลงจากเนินผาเดินตามทางเล็กๆไปสู่อาสมขณะนั้นพระเวสสันดรคิดว่า
ยาจกน่าจะมาเวลานี้จึงเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งที่แผ่นหินหน้าอาสมทอดพระเนตรทางที่ยาจกจะมาส่วนพระโอรสและพระธิดาเล่นอยู่ใกล้พระบิดาพระเวสสันดรเห็นชูชกเดินเข้ามาทรงดำริว่าพระองค์ไม่ได้ให้ทานมานานร่วม7 เดือนเหมือนคนทอดทิ้งฐานธุระจึงตรัสเชื้อเชิญว่าเชิญเข้ามาเถิดท่านพราหมณ์แล้วตรัสเรียกพระโอรสว่าลูกชาลียาจกมาในวันนี้ก็เหมือนการมาของพวกยาจกครั้งก่อนพ่อเห็นเหมือนพราหมณ์พวกเขาทำให้พ่อเป็นสุขใจพระกุมารกราบทูลว่าแม้กล้าวกระหม่อมก็เห็นเป็นเหมือนพราหมณ์มาเป็นแขกของพวกเราเช่นกันครั้นกราบทูลดังนี้แล้วได้ทำความเคารพพระบิดาลุกขึ้นวิ่งไปต้อนรับพราหมณ์ชูชกกุลีกุจอช่วยรับเครื่องบริขารพราหมณ์ชูชกเห็นพระชาลีคิดว่าเด็กคนนี้เห็นจะเป็นพระชาลีพระโอรสของพระเวสสันดรเราจะพูดกำราบไว้เสียตั้งแต่แรกจึงชี้นิ้วแสดงอาการให้รู้ว่าถอยไปถอยไปไม่ใช่กงการของเด็กพระชาลีจึงหลีกไปคิดว่าตาพราหมณ์คนนี้หยาบคายเหลือเกินทอดมองดูไปตามร่างกายก็เห็นลักษณะบุรุษโทษ18 ประการชูชกเข้าไปเฝ้าพระเวสสันดรกล่าวปฏิสันถารถึงการเป็นอยู่โดยประการต่างๆฝ่ายพระเวสสันดรก็ปฏิสันถารชูชกเช่นกันว่าพราหมณ์พวกเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่สุขสำราญดีผลไม้สำหรับเลี้ยงชีพก็หาได้ง่ายทั้งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็น้อยสัตว์ร้ายที่มาทำให้เดือดร้อนก็ไม่มีพวกเรามาอยู่ป่าได้7 เดือนเพิ่งมีโอกาสได้เห็นพราหมณ์เป็นครั้งแรกท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้าข้างในเถิดข้างในมีผลไม้น้ำดื่มก็มีเชิญท่านเลือกทานตามชอบใจพระโพธิสัตว์ดำริว่าพราหมณ์นี้คงจะไม่เข้าป่าใหญ่เช่นนี้โดยไม่มีจุดประสงค์จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่มาชูชกทูลตอบว่าพระองค์มีพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาข้าพระองค์มาทูลขอพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ขอพระองค์โปรดพระราชทานให้ข้าพระองค์เถิดพระเวสสันดรตรัสโดยไม่ลังเลว่าพราหมณ์เรายกให้ท่านไม่หวั่นไหวท่านจงนำไปเถิดแต่วันนี้พระนางมัทสีเข้าป่าหาผลไม้ตั้งแต่เช้ายังไม่กลับมาจะกลับตอนเย็นท่านจงอยู่ค้างเสียคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าจึงค่อยพาไปชูชกกล่าวว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการพักแรมจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ต้องกลับไปก่อนที่พระนางมัทสีจะกลับมาเพราะว่าพวกสตรีเป็นคนตนีขอไม่ได้ทั้งมีมายาจะขัดขวางทานเมื่อพระองค์ให้ทานด้วยศรัทธาก็อย่าได้คำนึงถึงมารดาของพระกุมารทั้งสองเลยข้าพระองค์จะต้องรีบไปเดี๋ยวนี้ขอพระองค์ตรัสเรียกพระกุมารทั้งสองมาอย่าให้ท่านได้พบพระมารดาเลยเมื่อพระองค์บริจาคทานด้วยศรัทธาบุญก็ย่อมเจริญและจะได้ไปสวรรค์พระเวสสันดรตรัสว่าถ้าท่านไม่ต้องการพบพระมเหสีของเราก็จงถวายลูกทั้งสองนี้ให้พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระอัยการได้ทอดพระเนตรลูกเราทั้งสองคนนี้พูดจาน่ารักช่างเจรจาพระองค์จะทรงปีติจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านชูชกทูลว่าข้าพระองค์กลัวถูกจับไปลงราชทันด้วยข้อหาขโมยพระกุมารขอพระองค์โปรดฟังเมื่อข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์ทาสและทาสีกลับบ้านนางอมิตตาปนาจะตำหนิเอาได้พระเวสสันดรตรัสว่าพระมหาราชเจ้าผู้ปกครองแคว้นสีพีทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเมื่อพระองค์เห็นหลานทั้งสองคงดีพระทัยจะพระราชทานทรัพย์มากมายให้ท่านอย่างแน่นอนชูชกทูลว่าข้าพระองค์คงจะไม่ทำตามรับสั่งแต่จะนำเด็กทั้งสองไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีที่แคว้นกาลิงครัตสองพี่น้องได้ยินชูชกสนทนากับบิดาก็กลัวจนตัวสั่นจึงพากันแอบหลบไปอยู่ข้างหลังอาสมแม้เช่นนั้นก็ยังไม่อุ่นใจจึงหนีออกไปซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้สั่นสะท้านหวาดกลัวนึกถึงภาพที่ถูกชูชกจับไปเมื่อไม่สามารถจะอยู่ที่ไหนได้ก็วิ่งไปวิ่งมาไปจนถึงสระโบกขรณีทั้งสองพี่น้องไม่รู้จะหลบซ่อนที่ไหนจึงตกลงกันว่าจะลงไปแอบอยู่ในสระถ้าลงไปอยู่ในสระบิดาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำก็ต้องรู้ว่าอยู่ในสระจึงเดินถอยหลังลงน้ำเหมือนคนเดินขึ้นจากน้ำไปยืนแอบอยู่ในน้ำที่เต็มไปด้วยกอบัวเอาใบบัวปิดบังพระเศียรไว้ชูชกมองไปรอบๆไม่เห็นสองกุมาร
จึงพูดค่อนแคะพระเวสสันดรว่าปากพระองค์ก็ว่าประทานพระกุมารให้ข้าพระองค์ครั้นข้าพระองค์ทูลว่าจะไม่ไปกรุงเชตุดรแต่จะนำพระกุมารไปรับใช้นางอมิตตาปนาพราหมณีของข้าพระองค์ที่แคว้นกาลิงครัตพระองค์ก็ให้สัญญาณโบกไม้โบกมือให้พระโอรสและพระธิดาหลบหนีไปเสียแล้วนั่งทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคนปากว่าตาขยิบโกหกเช่นพระองค์ก็มีในโลกพระเวสสันดรได้ยินดังนั้นก็ตกใจดำริว่าลูกทั้งสองคงจะแอบหลบหนีไปแล้วจึงรับสั่งกับพราหมณ์ว่าท่านอย่ากังวลเราจะไปตามมาให้จึงลุกขึ้นเดินไปหลังอาสมก็ทราบว่าพระโอรสและพระธิดาหนีเข้าสู่ป่าใหญ่พระองค์ตามรอยเท้าไปจนถึงสระน้ำเห็นรอยเท้าขึ้นจากสระแต่ไม่มีรอยเท้าลงน้ำก็ทราบได้ทันทีว่าพระโอรสและพระธิดาลงไปยืนหลบอยู่ในน้ำจึงตรัสเรียกว่าชาลีลูกรักลูกขึ้นมาเถิดจงเพิ่มพูนบารมีของพ่อให้เต็มจงช่วยโสดสงหัวใจพ่อให้เย็นฉ่ำจงทำตามคำพ่อขอให้ลูกทั้งสองจงเป็นนาวานำพ่อข้ามมหาสมุทรคือภพพ่อจะข้ามฝั่งคือชาติแล้วจะนำมนุษย์ทั้งเทวดาให้ข้ามพ้นด้วยพระชาลีราชกุมารคิดว่าตาพราหมณ์จะฆ่าจะแกงเราก็ตามเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึง 2-3 ครั้งจึงแหวกใบบัวโผล่ผัวออกมาขึ้นจากน้ำหมอบแทบพระบาทเบื้องขวาพระโพธิสัตว์กอดข้อพระบาทพระบิดากันแสงพระเวสสันดรตรัสถามว่าน้องหญิงของลูกไปไหนพระชาลีกราบทูลว่าเมื่อภัยเกิดขึ้นสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมรักตัวกลัวตายพระโพธิสัตว์ก็ทรงทราบว่าลูกทั้งสองคงนัดแนะกันไว้ก่อนจึงตรัสเรียกพระกัณหาชินาราชกุมารีคิดว่าเราจะไม่ให้พระบิดาต้องพูดซ้ำถึง 2-3 ครั้งจึงขึ้นจากน้ำเหมือนกันหมอบแทบพระบาทเบื้องซ้ายพระเวสสันดรทรงกันแสงกอดข้อพระบาทพระบิดาไว้แน่นน้ำตาสองพี่น้องหยดเปรอะเปื้อนพระบาทพระเวสสันดรแม้น้ำตาของพระเวสสันดรก็หยดลงบนพระปฤษดางพระโอรสทั้งสองพระองค์เช่นกันพระเวสสันดรทรงหวั่นไหวมีพระทัยหดหู่ลูบหลังพระโอรสอย่างอ่อนโยนประคองให้ลุกขึ้นว่าลูกไม่รู้ว่าพ่อครุ่นคิดถึงทานบารมีมาตลอดดอกหรือลูกจงช่วยทำให้บารมีของพ่อเต็มแล้วประทับยืนในที่นั้นกำหนดราคาพระโอรสและพระธิดาว่าชาลีถ้าลูกอยากเป็นไทยลูกต้องให้ทองคำ 1,000 ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่ส่วนน้องหญิงของลูกมีสิริโฉมงดงามถ้าค่าไถ่น้อยคนที่มีชาติต่ำก็จะได้ไปแม้มีทรัพย์เพียงเล็กน้อยนำมาไถ่จากพราหมณ์ก็ทำให้น้องสาวของลูกเป็นไทยเขาจะทำให้น้องสาวของลูกเสื่อมชาติยกเว้นกษัตริย์ไม่มีใครสามารถให้สมบัติมากมายได้ถ้าน้องหญิงของลูกอยากจะเป็นไทยต้องให้ทาสีทาสช้างโคอย่างละ100และทองคำ100ลิ่มแก่พราหมณ์เป็นค่าไทยจึงจะเป็นไทยพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์กำหนดราคาพระกุมารทั้งสองอย่างนี้แล้วทรงปลอบโยนลูกนำเสด็จกลับไปอาสมจับเต้าน้ำเรียกชูชกมาแล้วหลั่งน้ำลงในมือชูชกปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณว่าแม้บุตรจะเป็นที่รักยิ่งของเราเพียงไรก็ตามแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าบุตรทั้งสองร้อยเท่าพันเท่าขณะพระเวสสันดรหลั่งน้ำทักษิโณทกให้เทวดาฟ้าดินได้ร่วมเป็นสักขีพยานและอนุโมทนาถึงการสร้างทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคพระโอรสนั้นพื้นเมธนีดลก็กำปนาดหวั่นไหวเกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล่าวแผ่นดินใหญ่เกิดอึกกระทึกกึกก้องคำรามลั่นสั่นสะเทือนด้วยเดชแห่งทานบารมีฝนก็ตกโปรยปลายลงชั่วขณะสายฟ้าก็แลบแปรพรายผิดการผิดสมัยมหาสาครก็กระเพื่อมปั่นป่วนภูเขาสิเนรุก็โอนเอ็นน้อมยอดลงไปทางเขาวงกตเท้าสักกะเทวราชประสานพระหัตถ์ประนมไว้มหาพรหมประธานสาธุการหมู่เทวดาก็ส่งเสียงสาธุการบรรลือลั่นเกิดโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกสัตว์สี่เท้ามีราชสีเป็นต้นที่อยู่ในป่าแห่งนั้นก็ส่งเสียงร้องบรรลือขึ้นพร้อมกันกึกก้องไปทั่วไพรพระเวสสันดรทรงให้บุตรเป็นทานแล้วก็เกิดปีติว่าได้บริจาคแก้วตาดวงใจให้เป็นทานประทับยืนทอดพระเนตรตามพระโอรสและพระธิดาลักษณะผู้ทำร้ายมิตร18ประการ
ฝ่ายชูชกเข้าป่าเอาฟันกัดเถาวัลย์ถือมาผูกพระหัตถ์เบื้องขวาของพระชาลีและพระหัตถ์เบื้องซ้ายของพระกัณหาจับปลายเถาวัลย์ไว้ขู่ตะคอกอย่างหยาบคายโบยตีฉุดลากพาไปต่อหน้าพระเวสสันดรผิวกายสองพี่น้องตรงที่ถูกตีแตกปริเป็นรอยเลือดไหลซิบออกมาเมื่อถูกพราหมณ์ตีสองพี่น้องต่างเอาหลังเข้ารับไม้แทนกันและกันชูชกลื่นล้มลงในที่แห่งหนึ่งเถาวัลย์คลื่นหลุดจากแขนพระกุมารทั้งสองจึงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าวิ่งหนีกลับไปหาพระบิดาสะอื้นไห้สั่นเทิงไปทั้งตัวกราบพระบาทพระบิดาทูลว่าพระมารดาไปป่ายังไม่กลับมาขอให้หม่อมฉันได้พบพระมารดาก่อนจึงค่อยประทานให้พราหมณ์เมื่อถึงเวลานั้นพราหมณ์ชูชกนี้จะขายหรือจะฆ่าหม่อมฉันก็สุดแล้วแต่ชูชกนี้มีลักษณะบุรุษโทษ18ประการคือ 1. ตีนแบ 2. เล็บกุด 3. มีปรีน่องย้อยหยาน 4. มีริมฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง 5. น้ำลายไหลเป็นยางยืดทั้งสองแก้ม 6. เขี้ยวยาวงอกออกจากริมฝีปากเหมือนเขี้ยวหมูจมูกหัก 8. มีพุงโตเป็นกระเป๋าเหมือนหม้อใหญ่ 9. หลังคอม 10. ตาเหล่ 11. หนวดคราวแข็งสีเหมือนลวดทองแดง 12. ผมสีเหลือง 13. หนังย่นตกกระเส้นเอ็นปูดโปน 14. ตาเหลือบเหลือง 15. เอวคดหลังโกงคอเอียง 16. ขาโกง 17. ขนตามตัวดกหยาบยาว18. นุ่งห่มหนังเสือเหลืองเป็นดังอักมนุษย์น่ากลัวข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ไม่ใช่มนุษย์แกเป็นยักษ์กินคนจากบ้านเข้าป่ามาขอลูกไปกินพระองค์เห็นหรือไม่ว่าหม่อมฉันทั้งสองถูกปีศาจพาไปพราหมณ์ชูชกตีหม่อมฉันทั้งสองเหมือนตีฝูงโคพระองค์ไม่เห็นหรือพระทัยของพระองค์แข็งราวกับเหล็กทนเห็นลูกถูกตีได้อย่างไรน้องหญิงกันหาอย่างเล็กนักเกิดมายังไม่รู้จักทุกข์เลยสักนิดเดียวขอให้น้องอยู่กับพระบิดาที่นี่เมื่อไม่เห็นเสด็จแม่น้องจะร้องไห้เหี่ยวแห้งตายไปเหมือนลูกกวางที่ยังไม่หย่านมพลัดพรากจากฝูงร้องคร่ำครวญหาแม่อยากกินนมขอเสด็จพ่อประทานหม่อมฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นให้พราหมณ์น้องหญิงกันหายังไม่รู้จักความทุกข์ยากเลยขอให้น้องกันหาอยู่ที่นี้กับพระบิดาเถิดแม้พระชาลีกุมารกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรอีกเลยพระชาลีกุมารจึงคร่ำครวญถึงพระชนกพระชนนีว่าทุกข์ที่ต้องตกเป็นทาสคนอื่นไม่สู้กระไรนักเพราะทุกนี้ลูกผู้ชายรับได้แต่การที่น้องหญิงกันหาไม่ได้เห็นพระมารดาเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเมื่อเสด็จแม่ไม่เห็นน้องหญิงกันหาผู้น่ารักน่าเอ็นดูก็จะกันแสงซึ่งราตรีนานวันนี้ลูกทั้งสองจะจากป่าจากสวนจากแม่น้ำที่เคยเที่ยววิ่งเล่นจากทั้งดอกไม้ต่างๆที่เคยทัดส่งจะจากผลไม้หลากชนิดบนภูผาจากตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่พระบิดาปั้นให้เล่นเมื่อสองพี่น้องคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ชูชกก็ตามมาโบยตีดึงลากกลับไปสองพี่น้องได้ฝากความกราบทูลพระมารดาว่าขอเสด็จพ่อโปรดบอกเสด็จแม่ว่าลูกทั้งสองสบายดีขอให้เสด็จพ่อจงทรงมีความสุขสำราญเถิดโปรดประทานตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวของลูกแด่เสด็จแม่พระองค์จะได้ดูต่างหน้าเมื่อเสด็จแม่เห็นของเล่นที่ลูกทั้งสองเคยเล่นจะทรงบรรเทาความเศร้าโศกได้เมื่อพระโอรสกราบทูลเช่นนั้นพระเวสสันดรเกิดความเศร้าโศกอย่างมากทรงหวนระลึกถึงพระโอรสพระธิดาดวงหทัยก็รุ่มร้อนเจ็บปวดทรงหวั่นไหวด้วยความเศร้าโศกไม่สามารถจะดำรงพระองค์อยู่ได้มีพระเนตรนองไปด้วยน้ำตาเสด็จเข้าอาสมพร่ำรำพันอย่างน่าเวทนาว่าวันนี้ลูกทั้งสองจะเป็นอย่างไรบ้างจะหิวจะกลัวเดินทางร้องไห้ไปอย่างไรเวลาเย็นจะกินอาหารอย่างไรใครจะหาข้าวปลาอาหารให้กินลูกทั้งสองจะร้องขออาหารจากแม่ว่าแม่จ๋าลูกหิวลูกทั้งสองเดินเท้าเปล่าจะเดินทางไปได้อย่างไรเท้าพองบวมใครจะอุ้มให้เดินชูชกตีลูกๆต่อหน้าต่อตาเราแกช่างไม่ละอายใจบ้างแกชั่วช้าจริงๆใครจะเลวร้ายถึงขนาดกล้าตีลูกคนอื่นที่เขาให้ไปเป็นทาสต่อหน้าต่อตาได้
แต่นี่ชูชกด่าตีลูกต่อหน้าต่อตาเราพระเวสสันดรทรงรำพึงด้วยความรักลูกแล้วก็ทรงคิดว่าพราหมณ์นี้ทำร้ายลูกเราเหลือเกินเราจะตามไปฆ่าพราหมณ์นำลูกกลับมาดีไหมเราจะถือพระแสงสอนเหน็บพระแสงขันไปตามลูกกลับมาลูกทั้งสองถูกเฆี่ยนตีเราเป็นทุกข์เหลือเกินครั้นแล้วก็กลับหวนคิดได้ว่าการที่ลูกเราถูกทำร้ายเป็นความลำบากยิ่งอย่าคำนึงเลยการบริจาคบุตรเป็นทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังแล้วจะบริจาคไปทำไมไม่ใช่ธรรมของสัตบุรุษประเพณีพระโพธิสัตว์ขณะนั้นพระเวสสันดรทรงอนุสรณ์ถึงประเพณีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วทรงอบรมพระองค์เองว่าพระโพธิสัตว์ที่ไม่บริจาคมหาบริจาค5ประการคือ 1. ไม่บริจาคทรัพย์ 2. ไม่บริจาคอวัยวะ 3. ไม่บริจาคชีวิต 4. ไม่บริจาคบุตร 5. ไม่บริจาคภรรยาไม่เคยได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัวเราก็อยู่ในจำพวกพระโพธิสัตว์ถ้าเราไม่บริจาคบุตรและภรรยาก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เวสสันดรเป็นอย่างไรท่านไม่รู้หรือว่าการบริจาคลูกให้คนอื่นทำให้เกิดความทุกข์ระทมขมขื่นใจไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์เพราะการให้ลูกแก่คนอื่นท่านจะตามไปฆ่าชูชกด้วยเหตุไรบริจาคทานแล้วเกิดความเดือดร้อนใจภายหลังก็ไม่ต้องทำพระเวสสันดรตำหนิพระองค์เองอย่างนี้แล้วทรงอธิษฐานสมาทานศีลอย่างแน่วแน่ว่านับจากวันที่บริจาคลูกแล้วถึงชูชกจะฆ่าลูกทั้งสองพระองค์จะไม่กังวลแล้วเสด็จออกจากอาสมไปประทับนั่งบนแผ่นศิลาใกล้ประตูทางเข้าอาสมขณะที่ชูชกโบยตีพระชาลีราชกุมารและพระกัณหาชินาราชกุมารีต่อหน้าพระโพธิสัตว์ฉุดกระชากลากไปพระชาลีปลอบน้องสาวว่าผู้คนในโลกนี้พูดเอาไว้จริงทีเดียวว่าผู้ใดไม่มีมารดาผู้นั้นไม่มีทั้งบิดาด้วยมาเถิดน้องหญิงกัณหาน้องอย่ากลัวเลยเราจะตายด้วยกันพระบิดาได้ประทานเราทั้งสองให้พราหมณ์แล้วอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงอย่างไรเราก็ต้องจากป่าแห่งนี้ไปชูชกพราหมณ์พลาดล้มในสถานที่ขรุขระแห่งหนึ่งเถาวัลย์ที่ผูกก็เคลื่อนหลุดจากพระหัตถ์พระกุมารทั้งสองสองพี่น้องสั่นสะท้านไปทั้งตัวเหมือนไก่ถูกตีวิ่งหนีกลับมาหาพระบิดาอย่างเร็วฝ่ายชูชกเท่าลุกขึ้นได้ก็ถือเถาวัลย์เล็กไม้วิ่งตามไปอย่างรวดเร็วด้วยความกราดเกรียวจึงขู่สำทับว่าเจ้าทั้งสองฉลาดนักนะชอบหนีเหลือเกินจึงผูกพระหัตถ์สองพี่น้องลากกลับไปอีกพราหมณ์ถือเถาวัลย์ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างถือไม้เคี่ยนตีไปต่อหน้าพระเวสสันดรที่ประทับนั่งอยู่พระกัณหาชินาเหลียวกลับมาสะอื้นให้ตัดพ้อพระบิดาว่าเสด็จพ่อพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนนายตีทาสีไหนเสด็จพ่อบอกว่าพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มานำหม่อมฉันสองพี่น้องไปเคี้ยวกินพระองค์ไม่เห็นหรือเมื่อพระราชกุมารีน้อยสะอึกสะอื้นร่ำให้รำพันร่างกายสั่นเทิมเดินไปพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงเศร้าโศกอย่างมากดวงหทัยร้อนเผาอึดอัดหายใจไม่สะดวกทรงระบายลมหายใจอันร้อนเผาทางพระโอษฐ์น้ำตาไหลเป็นทางเหมือนหยาดเลือดไหลออกจากพระเนตรทั้งสองข้างทรงดำริว่าทุกใหญ่หลวงเช่นนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะความรักหาใช่เพราะเหตุอื่นไม่เราควรวางจิตเป็นกลางให้อยู่ในอุเบกขาธรรมอย่าทำความเสน่หาอาวรทรงกล้ำกลืนฝืนความเศร้าโศกด้วยกำลังแห่งพระญาณของพระองค์และประทับนั่งอยู่ด้วยอาการเป็นปกติพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีเสด็จไปยังไม่ทันพ้นป่าก็เดินคร่ำครวญ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพรนังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่า ในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เราเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสวีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
2: นายแพทย์ธิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนารุมนอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ 60 และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย0.1-0.2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2-2.5%
6: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนในกับโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
9: นางสาวดาริดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี 2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน 2571 ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึด

0: ทรัพย์อายัดสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทั้งช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทั้งนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลันผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่าง ซุนอิ่งชามือ1

0: ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนทัลไซคลิงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เหมินซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
2: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงกือเวจอมออิลูอาสะเลไคเปวิทะปาตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออิลูทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อคือออกติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องฮือและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

Ông bố đã già, có việc rải cạo khó lố, ngã khử ra khu gia tế gà lê lê, chả á hạ yu la vi yô mẹ. Chỉ để cử nổ khử gà ca chê vi ọ khó tọc cử chơi lẹ, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เพวิโยงาคือละหูข้อวิทยุเรดิโอพ่อต่อไกเชเวเตไลแหละ AM ติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สเตไลพ่องาคือละหูข้อรายการอบูดาจาต่อไกเชเวโยปื้อตาแหละนิพอเตพ่อ Facebook Fanpageสวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz โกเว Facebook Fanpage พ่อกะไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยได้ยินเลเลมุหลอกกอวิโย

ยาติชตินาลิตาและสาวุมรอกอติชนาลิทักขะไกและมเผือวิออยาฮินาริควายตาและก็นาริทักขะไกติญีเลเลงาฮือลาหุคอไรกาอบุดาจาตอกไคเชวิโยออวิออญีลาหุยาติกาเลเลกาลาหุโปลาหุออคือเปตาและออเลมือทักขะไกติแกลาหุคอไรกาอบุดาจาคอโดพอนาแล้วออกาปิดาไคเพวิโยแม

ลาหุยาโอตาหยะดะเชโลจิเมเลลาหุยาอือลามลาไกตัวออโปจอดะฮอดะเลติมูติฉติแผปิจิเมกะนะไกปวิโยลิคอยติปงะฮือลาหุชอเจทะโอกาปิลาเว

และอย่าเพื่อฮัติปอทอดะจ้าวิอญอยาชอคลงาคือติปอกอกะมีลาแล้วชุปาอุปาลุเชตาวิอวิอญอราหุยะติภาเกลติเกรายกาอบุดะจ้าอคลงาพูกะมอดะแล้วอคอกะกอกะดะกิเชวิถะปะตออรอเปติกาเลเลถะตะอุยอยาวิอคลงลาเซจ้าแล้วรายกาอบุดะจ้าโกวิอคลงหะอยู่ลาวิโยแมฮะวิอวิอญอราหุยะคะพอเชพอลุเชตาเวคักเพเชลินาเตกาลิเลทอกาจาแมดอแมสแมกาแมฮาเลดอซาเชลินาชริจเวียวยากะเนคือไทมิงกอคอโลแลมุยิคอยาเพวิทัปตองาคือเตกาลิเลทอกามุยิเซมาคัสปอตอลาตาเวอานาอกอติภัทธะเนคือตอดะแล้วปูอากะกิจูเตกาลิเลกาจาเวดอเวเชวิจอวิติจิลิลิพ่ออายิเตเลอาชิยอตุยอยากะทะคะเดนหาซาดักอิสิแม่และยันยูเวลยาแลชริซอคโลสเปิญญีญีอย่างนี้ติชฮาปาออโตบาฮาปาคโลยันยอฮาปาสขอญีอย่างนี้แลญูญีแพวิโยและจะขอทอกาญีฮีญีชะขอขอขอฮาเวลเวลเนราหุยาติพาโอเตฮาเลเลเวอยามเผอฮินาริควายตาและก้อนาริเวอยาเชอคโลเตฮาเลเลงาฮือราหูคอไรกาอบุดาเจ้าคโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคกิโรเฮิร์สเตไลพอเปื่อเลกานิพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติตอกเชวิโยแมอวิออนีราหูยาติภาลุลาและกากากามอปวิทยาธาอชอปะทะแปปีแพวิโยติกาติไลติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติและติแกนี่คือราหุชอเจทาโอคาพิดักไอแพวิโยแม่และอย่าเพื่อฮาวิโอย่อคอรุทอกาอยู่เวลาตาวิซาตาติผ่าไลรออยู่เวลาตาวิโยวิโอเนียราหุยาชูเป้าป้าลูวิโอรอซาตาติผ่าทอกาอยู่เวลาเลียวติแกกาดะเจดักไอแพวิโยแม่ที่จอปากรมุจุนิยมวิทยาพ่ออายุคือฉันแต่นี่แหละสาตาติภาปิกาลาตาวิแลงาคือไทมิงกอคโลยะนิฮาปัสขอนตาและสุนิเวียวยาชอคโลกางาคือไทมเหมียวนาติตอพ่อหรือเลกาเรียกูแฮและฟาตะก็เวลาแมรี่ไทมเหมียวนาติตอพ่อฮาปัสขอนีก็โกยะนิตาและฮาปัสสุนิติชาปาเวียวยาชอคโลงาคือไทมเหมียวนาติตอพ่อและติกาติติมูฮอมูยิลูลาและมูเยกาลามาจาและเตกะติติโลโกวัสกะจิลาตุโยจิแมงูหอมูเยลูลาเลวัสกะจิลาตุโยเจอัญญิกะเลนาลิทามูเยโกลาเวมพึขอนาริคะคะไกเลมูเยลาเดวิแมมูเยลามอจาเลมูเยลากาลาขอจาเลอลามอจาวิทัปปะตออันทาวิอยะลิงะหึจิเมวิอคโลกากายะกออโคกะเลมูเยกะตือเวเนกอติโอกะเลอวิอญิมมิยะเยขอทะคะไกอามูเยกุยกะตือแลลูลุอิเวเลลูวิสิวิอเจติภาคาบีกะพูวิโยงะหือจิมายอคโลกาออกาวญูพ่อไคไกนาเล่ไคกุกานิเวติยาทาจะขอป้าหอมุยลาจาวิทัปปะตออิกะลูลุลาอิกะทูวิทัปปะตอลูวิสิวิกะพูกะแพกะเวเมาวิโยเลเลกะลีกุติเตตอพ่อจะได้คือคาไกกะเลออติออติลอโกมิยาเชคือออติออติซอยเตผาออคอลูลอกุกาอิกะมาฟิหิจิแมยาคาเมาวิเลอิกะทัวเวฟีฟีเวเลเลปืฟีพ่อเชียววินาเลฟีปืลาพ่อเชียววิโยยาคาติกาติติอาจจะก้าหิเจกุติพออิกามาฟีเฮเวเฮโกอิกาถูปือขอเนาะอมากอเตลาเลออปือตาออนอนแนเลเยกาขอโมติพาลูไกซิไกตาเวเลอาบุผัดแต่กามาลูแม่เลอโลฮากาจาริกาถูวิกาติยาโยเลนอนอนแนเติโกลูวิซิวิกาผู้วิอคู่กาอนานาบุติพากาโกฟึกกาลาวิโกเลเลกาฟาตาจอวิอานานาบุฟาจอานามาโกลิคือจอวิอสูตอจตอเบเวตาเลกาอะเลจริคือวิอยาคโลตุนุตุสะออตมาจอวิวือมาโกเมจาไลจุกุตอมาติภากากาฟาวิแมเอกงาคือแทมเมียวนาติตอพอญิเวตยาธามยะญิซอปอวิอยากูเฮเลฟาโกวิโลแมมูหอมูยิโลลาเลมูยิกาลามาจาเลเลวัสติภากะจิลาตุโกเวโลเลคโกมุยิลาตุเวเปเซกะเตฮาวิอัสซเปเซแตกะตาวิเจก็จะ

वासकाजी लाटू कोला भी थपा तो ले ते का ते ते मु हो मु यी लु का ला ले वासकाजी लाटू को भी मै ले गा हु थे म्यो ना ते तो पो ते हव्या सच पे से ते गा ता वी जे ले ये को लाटू वे ले ओ ती ना ले गु हे ले गा फा ता चो वे जा वा मे हो सो जी मे ले गा हु रा हु या मे हो सो पो छे वे छो ते फा सा ता पो हा यु ले गु हे गु फा मे जा वा जी मै จีแม่ลีจีไม่พอเชเวลาหุยากะจีให้จีให้พ่อเลยเชเวลาหุยากะเหลี่ยลางพูลางปาพะเยาน่านแพร่สุโขทัยจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพ่อพิจิตรพ่อคาไกเจเลมุยีลามาจาแล้วเตกะติติมุหอมุยีลูกกะลาแล้วว่าสเตผักกะจีลาตุโยเจเลยันยิชอบปอวิออยาคอโลลาตุเวเปเซเตฮาวิออคอโลสึชเปเซเตกะตาวิเจเลกุเฮละฝาแม่เลงะคือไทมิงกอคอโลกะนิเวตยาทาเลชเดซอคอโลแลฮาปาสสนิคาไกมุยีจอลอแมเลยให้จาวิเปือแล้วก็หาภาษาฮีนี่ก้อนนี่กะมุยจ่อเฮอยากฆ่าเจ้าก็ยกไปตุโยเจเฮก็มุยจะได้เปือลาเปือแล้วก็แดงคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อมาโกภาคอีสานพ่อไล่กะไล่ดีมซ่องเผือแล้วก็แลมุกะมุหอกอมาเลยออมือออมือปอตอลาเลกอเลกะไปตุโยเจกะวิคะไคตอกะตุวิชอนะเลยออคอนอติปอชีจอปาติภัยอยู่คือฉันแตนยาเวซาตาติภาก็อยู่เวลาแล้วโทมาลาแมเอกกูเฮเลฟาลียันตาเลฮาปัสสุนิคาไกลิมฮอมยิลูลาเลวาสจีลาโควิทาปาตอซาตาพอหาอยู่แล้วกูเฮกูฟาแมเอกภาคอีสานพอกาคาชูลอแมขอชเปเซตาเลสชเปเซคาไกเจถ้ามีกอก็จะเตตอขอชเปเซตาเลสชเปเซคาไกมุนิตอพอออชเปเซตาเลขอชเปเซถ้ามีกอฮอเตตอพอกามุยิจอมาเฮลอแมติชเตนิคาไกเจเลยันตาเลติชเตนิติชาปาคังไกจิแม่ถ้ามีก็ฮอติต่อพ่อมุยลามาจากไอตัวเวทีฮาวิอ่ะขอชเปอร์เซตาเลสชเปอร์เซคังไกเจและกุฏิพ่อค่ะมุยก็ลามาไอตัวโยเจฮาปัสขอนี้ตาเลเลสนี่ก้อนนี่ขากายขอชเปอร์เซตาเลฮีชเปอร์เซขากายเจอวิอ่ะเนี่ยลาหุยติกาเลเลกาเลชเดจเลสตาพ่อหาอยู่วิอ่ะคอโลลาจระฮะเพตอลาวิอ่ะเจได้พาทาเนี่ยคือกูให้กูฟากาตัวโปนะเลจาวิดอวิเชวิจอวิพ่อกาอายี่อยู่แล้วอาชุยอตัวย่อเยกาคาแดนหาซาดักไอสิแม่หาวิอ่ะวิอ่ะเนี่ยลาหุยติพาอันทาวิอ่ะยากางาคือเล่แทงมีออนาติต่อพ่อโลไล่เจอแพวิโยเรียงอ่ะคือแทงมีออนาติต่อพ่อมั่วอาเพื่อเสมอพ่อกาลิยาซ่อนหนาอีกะแม่น้ำขานก็เวจูจูเกียวบิสิกาเล่าจีแม่อีกะอือจาวิลิกะอือโลฮาลุเตียลาวิทปะตอเฮกวอนิเวติยาธาไล่พ่อกามัวลาปาพอกะอเมฮากะเลให้ปุขอวิกะลูฮาลูเตลูลูลาเลมียาเยกะคโลอิกะลูลูลาเลลูวิสิวิกะกะพูเวลอลีมาดอมาฟาวิอยาคโลลาจลาฮาเลลูลาวิทัปปะตอเฮโกนัวดอนแก้วเลอาเพแม่ริมก็ภาษาตาวุสอคังไกกะเจอเมฮาวิอยาลีมุยลาลิกะตือเลกายะกอกายะติพาลกุกะเกมังกะฟินะเลเฮโกงาคือชเดจเลให้เพื่อแหกคอโลจาจากะใจวิกะสติเตเลกายะกอเยวิอคอโลกะลูวิสิวิมากะพวกไกตัวอโปนเฮโกสติเปลากาเวเลงาคืออำเภอกัลยาณิวัฒนาพอกะติกาเจโกมาลิยามิมาเจอำเภอกัลยาณิวัฒนาชองาคือจังหวัดจิมายอคโลเชตาวิติอำเภอแพวิโยยามิมาติกาเจโกมาเฮขอกาจติแลมูยีลาจาเลกือลูฮาลูเตเลกาปุชเววิเจเลมอทาวิอซาเลอลอจิแมเลซาเลอลอจิแมเฮปุเฮคโลจาจากะใจวิกามูยีขอยาแพวิทัปปะตอลีกะลูยะลาเลกือลูฮาลูอีกะลูชเวปูชเววิชะติภาถากะฝาวิแมและลีนัวจิให้อ๋อเมเซลลอกกะวะปึมือต่อใจเวเจโกมาลีฮาปัสเซนทากะแม่อาวิเจวะปึมือจะต่อยเลยให้ปุขอรวยและต่อละมากกะเวเลยให้ปุขอต่อละมากกะเวเลียกะเตลันทากากาฟุเลียวกาโตเกาเจเลียเมเซลเลียฮอคาปติกาให้ปุขอว่าปึงมือต่อใจแล้วเลียกอกลามากาวิกอลาคืออยากก็จะมากาวิเลียให้ปุขอชอติกาติตาติตูโควิดสเคโยเลียซาโดกาข้าพ่อยิ่งเปลือกกระสือเจติติขอติติเตโกอเล

เมื่อก่อละคืออยากก็จะมากาลาเวเรียกก็โมจิเล่เพราะขับป่าว่าเปิ่งมือต่อใจเวเยียกายากาจุ้ยฮาเลวิมาเฮเจเรียกก็โมวิทัปปะต่ออยากค่ะไล่หนอมากาจาวิทัปปะต่อเรียอเสพากะออมือเวเรียช่วยเตียลาวิจิแม่อยากก็ให้เพื่อให้คนรู้จักใจวิกาสติเตแม่และชเวคู่กาเรียวิ่งเนื้อหุยติเผาอันยิ่งซอวิ่งยาเรียลโอนิมากระจอยรู้ไหมงาฮือลาหุยากุมาจิมายอบุติเกลอเชเวกงาฮือเรียจิมายอคอลูน่าอวิบมาเรียอวิมายออาสาคดเฉพาะวิโยเรียอันส้มทีละป้ออ่อนาลีอชงานาทีลิมทีละป้องานาลีกาลาอยู่นะเรียจ่อโยเทศบาลคอลูกาติเชเวกมาก็อยากก็จีก็อยากก็เจ้าสวีนะเรียคดีแรกจ่อเสื้ออยู่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามวุศนะเรียก็อยากก็เจียวติป้าสปูวิเจคดีแต่ติป้าก็สุดเชวิชอกาติเคเจ้าก็มากาลาเลยว่าที่ชื่อวิเล่เรียกกาไก่ฟูห่อว่าชื่อวิเล่ละคิดที่ฮามิไม่เคยว่าชื่อเกลอเจเรียกแค่ก็ออตุตุก็มาเลี้ยวลิซาเลี้ยววิคดีแล้วก็กะป่าเอกฮอกเตอันยิวิลิจิฮอกเตอันยิวิชอเตฮัสชพะจอวิโลเจเอกฮอจิบุจาวินะเรมทีละป่องาจาโดอันยิโกนาเลจิจาโดกอลาเลอะขอมากุฮิเวขอกุติวิเฮชุมทีละเลกาติเจ้าเรดอนยิเลอวิออนยิราหุยติพาโอยอจิโดวิปิโอวิเรยาคาชูวิอาสาอยู่เกเวเรอาสาชุมอชุกเวชติพาคาเคฟูคาเคมาปีกตาปีเสปีกาเล่ชอติกาเวอาสาถ้าเตมากาแม่เรียกกงาคือจดอกคอนอลกว่ามอทกตากะกุลากาเวเลอลกว่านอปิโอวิตุคโยเลียคาชวาติลูติสิวิลกุญเสเลชวกาติจาเชเวอาสาฮูเชเวนะยาคายอจาปิโอตุกอลาจดอกอลาเลเลชวกายากอจิโอเยซุเชเวนาลิกาติจาเชเวทิเปเฮเวจวยฮากาไมเลเรโกวิออนเยลาฮุยาติกาเลเลกากายากอจิกายากอจาวกาติวิชกาคาเดญิเลชอชอบัววิชกาจเลมาบัววิชกาจเลดาวิชกาจเลมาดาวิชกาคาบิจวิโยเลเคกงาฮือมอทกาเยวิชติภาทกาจดคอนอลกวมอทกาตากะลิชบัวชูมอทกากะจาเชเวมอทกอจาไปจอกากะจาไปจอเล่ฟ้าเจ๊เจ๊ปุ๋ยเขตตัวตาจะสิไหลลิวโนจะวุดอชมามาปุ๋ยเนี่ยวุดอฮาเวอเขก็กาตากะเกเล่จะจะโดยดอลก็แกรบได้ผาจื้อเล่หมอทอกาเคี้ยวได้ผาจื้อเล่เชื่อกูเปียนี่ลิไปจ้าเล่จิเมวิโอคอลมาโกขับพอกะชูหมอทอกากะจ้าเชเวเล่เขก็งาฮือเตกาลิลิกามีวิโอเลี้ยวข้ากดไม้กว่าละก็แลพี่เจ้าวินะจะดับว่าเล่หมอทอกากะเล่ชอบที่ไปเวเลขาพี่ให้เจ้าวิเมเลขาขอจะทอกางะคือเตกาลีเลกาหมอทอกากะวิออคอโลเลบุปเปวิออจะได้ผ่าดอกข้อจากคอนอลโกตากะเลขาจะแรงะคือกายากอจิกายากอเจ้ากาติจาวิมาโกยากอติตุวิกะเลสติตะเลลูวิสิวิออจะได้ผ่ากาลาวิทยาธาเลฟุชคาเคมาปิลากะงะคือชอยาวิอาสะไตมากาเมเลชกะอยู่เวลาแรงอะหัววิ่งเนี่ยละหุยติกาเล่เล่ถ้าสติปิลาวิยมใครตีแรกกะเล่ชุดนี้จะมีปะเวมีกุยจิลาเวติภากะฝ่าแม่อันท่ากะเล่นัวปูแยงพ่อเจโกมาแย่เล่แย่อามาโกเล่ขอเปื้อขวเยติเชียวิมีโต๊ะปูขวเยเตียเวโกโลนาลีมีโต๊ะปูขวเยเตียเวใครตีแล้วเล่มีไฟฟ้ามีไฟฟ้าเจติภากะนะเล่มีโต๊ะปูขวเตียเวเล่ใครตีแรกอันท่าวิอยาชลีมีกชยอจีลาวิเจโกมาโยจีลาวิทัปปะโตลีเยมากกว่ามีไฟฟ้าเจติภาทกะกายากอคุโลปะจีลาวินะเรียกเทลามีไฟฟ้าเจกะไปวิทัปปะโตนูปุงเยติตอพอเรียอันทาวิอยามีไฟฟ้ากะเมื่อมากะเยเจเรียมุยิคอยาแลเรียงะฮุราหุยาลอกมีฮากัวเสอจิคุอาจิคุดูแลเรียเยติเชาเวเฮกอคาเดนีเรียเยฮอเยนามีปะมีกยอจีลาโกเลลูวิซิวิอเจติพากับฟูลาวิโยเรียชอมัมจาเลคยาเฮยาคากะเยไปเวนะเลยอยากขอบูดาลิชมานาวิทัปปะโตอยากกดชะกาอยู่เวลาแล้วงาฮือราหุยติปัฏฐะสติปิลาวิโยแม่เฉพาะนาหิแม่เลยงาฮือราหุยติปัฏติมิติจ้าเชเวเลยคติแล้วเกษตรกรโมคลุคเดขึ้นทะเบียตาวิชติปัฏฐะและเลยอาจุยารัฐบาติมิติวิยากาลาเวเตลายเวติหิบะมากาเหวิชติปัฏฐะเลยกูเฮาโลแม่เลยออกลอกว่าจุยารัฐบาณลิชติ

เจดาเลคอรมอคอรมติจอปริโยติมีเตจาเชเวียลิอาจุยารัฐบาลเตไลเวียเตฮิบะกาเวนาเลชเดพาจะขอป้าอ๋อมือตาปีไกตุโยเจเลเตชินยาปาออคอโลเจติปีปืตุโยเจแม่ยากงาฮือลาหุยะเลมือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรโมติมีเตียเวคาเดขึ้นทะเบียตาเวเตไลเวติฮิบะมากาเฮเวชอติพากูให้ตาลูแม่เลจะขอป้าออคอโลผู้เยตุเวบาเจงอปามาติพาทอกาไตปือวิเจเลเยไกแผตุนะเลเปผู้ปีไกตุนะอะขอปีปือวิเจแม่เลยากงาฮือลาหุยะติมิติจ้าเชเวชติภักเกียวติเกะกะฮาเลลาวิโยเฮกว่าติเยกาเวียเลติชลายขะไกปีวิจิแมติเยกาเวียแมติกาติกามาเฮเลติเยกาเวียติชลายขะไกเจติลายเวติฮิบะนะเฮกว่าติชลายกว่าติลายติฮิบะแล้วก็ติเยกาเวียติมิติวิชติภักติมือบะขะไกกาเวเลฟติมือกาเจ้าวิแมวเวียเนี่ยละหุยติภาโอเลฟติมือเตหาปะปะกะติกะเตผะละกุเตมือบะมากาวิกะจอวิแมฉะละปะตอเลียพูเตมือกาวิกะเลียจุยารัฐบาติมีเตจะเชเวชอติผะทะกาลาวิชกะดาวิซาตาอโลโยเลียอโลกวาพูเตมือชอไลยาเยกาวนะคะเดซอเยเปเยปึละกุเลไลจิไลยาพ่อเยเกกาวิโยยะกอเตผะเลติมีเตวิขึ้นทะเบียเวเตฉะไลมากางาไลจะกงาหิบายเจกาวิแมเลติมีงาลายเตียเลกะติฮิบะติฮิบะวิชะเลติชะไลพุติมบะกาวละกุโกมากาเลเคโกโนติมีเตลายเตียโกติฮิเอกาเวญีลายเตียโกญีฮิเอเลงาลายเตียโกงาฮิบะติชะไลเตียโกติมบะคะเกกาเวนะญีชะไลเตียเวญีมบะกาตุละกุโกมาเฮเลญีชะไลกะติมบะจิติกาเวเลอโลโกติเยกาเวเลติชะไลเคจิติกาปิวิเจคาถาตากาวิเลกโกเลเสชเตญีติชญะหาปานีหิงะหาขอชกขอเลจะขอปอมากะเหเวกาเวติภาถาลีปีไกตุโยเจชอปุลาเวอัญขอปอเตเลจะขอคโลเวเลติมิเตเลอเตไลเวติหิบะมากะเหเวกาเวติภาตาปีไกวิเจเลขกโนหืออาธนาคาบัญชีเลทกสคโลจาอัปเดตอันแม่รีพุชเลติปอติธนาคาทกสเวงะหือมือจาว่าจาเชเวกเกษตรกรขึ้นทะเบียนตาเวคาเสือผูบะเดียจุยารัฐบาลกติคาลูอุกราตุโยเจเฮกวงะหือไทมิโกคโลคาเปนีเซเซมือเซฮิสหันชกอเยกะกาวิเจแม่อาลูฟุกาเรียกเขาจะเยี่ยมฮาวิโยเรียกกว่าจะอยากรัฐบาลกะจะขอเป้าเรียกจะขอมาเปิดวุฒิสอขับเปิดปีละกิตุโยเจเรียกเตลายวิติฮิบะปุระธาปีละกุเลเรียกมากะเหเวก้าเหเวชอติภัทธะปีละกิตุโยเจแต่กุเลเรียกวิญญาณลาหุยติภัทธะดะวิสัตตาอรติภัทธกะอยู่เวลาและจะเคศรักลาวิโยแม่และอย่าเพื่อให้ปออยู่เวลาตาวิสาตาออรติผาจะให้ไม่จะได้โยมแม่รู้ละเลอกะปิราเชเวงะหือละหุยาติกาเลเลกะอบูจะแม่ติกาเลเลซแม่กะแม่ฮาเลดอซาปี

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นรวม 3,600 ชุด
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมสูงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มรวม 3,600 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกระปงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนบางพื้นที่น้ำเอ่อล้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
7: นางณัฐยาผาสุกในอำเภอกระปงจังหวัดพังงากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำเริ่มเอ่อล้นลำคลองสาธารณะจึงได้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินเสียหายขณะที่พื้นที่อำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านท่ากระไดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอกระโปงเบื้องต้นได้มีการนำป้ายแจ้งเตือนพร้อมกรวยไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับอำเภอกระโปงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกมักเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจรขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนการระบายน้ำตามความเหมาะสม
8: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ.เขื่อนภูมิพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำรายงานสถานการณ์และแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่6ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำรูปแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนเกเนโยโยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวัวโจโจเอเกนยาอาดิมาโยหานาลูอายอนเนมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกินเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเงียบเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยิ่งเยียวโฆษณาบีเกมอญาแลหนึ่งมาอ้อนานากาแม่เลี้ยงแน่แม่ชนยังง่ายยี่เนี้ยวนากาเออสมบูรณ์นะก่อนนี่จำยองงาซุ้มมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนะก่อนนี่จำยองเวนี่มีเออโก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
2: ็โอ้โหดะจ้า
3: โอ้โหชอปเปอร์
2: มันสุนค่า
3: บอกว่า
2: เนื้อซอง
3: ตัวดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

อุดูทอมาเดอเยนี้มีขอยาโยกานาลุเนอเยเนี่ยรออีกเนี่ยนิมจีนะจอนเจอนี่นงานะกะลาแมเยเนี่ยวันอังคารงานงานแนเยนี้เธอมีแนรออีกเนี่ยนิมจีนะงานแนอายุเชมือนะที่ขอรู้ว่าจอดามาเดเยเนี่ยเดเฮกามยอมูดูแนเยนี่แนทนเจอมาเยเนี่ยรอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แล้วคูกันเนเดเยเนียเดยืนยุ่มและไอเยนี่เนธานยาเนียก็ดูนะลอยเนียวสวทเชียงใหม่และมาไอเยเนียเจริญเงี้ยลอยเนียวกันกับมาหยกมุดูนะขอเนียเธอสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต3

0: chiang mai la ge tha le ye nya a hu ba ye ni he ga myo mu du do da ga le ma le la na kho ni myo mu du mi si ni pai na lo a cho pai la khung a the sam bo ja do ma ni bo tha na kho ni sam na sam na pra cha sam phan khe sam chiang mai la bo tha de na mi na hu na ho a si ye nya a lo ta ga a bo pa lo ye nyo bo pa thum na kho ni nyum chom yang พาวเวอร์ก็ได้ละแม่เดียเนื้อเดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามและงานเนื้องานมาแล้วขอเดี๋ยวก็ละคือเลยพัจจุบันแทนเนื้อเดแล้วขอนิมยองมู่ดูชมยองเราเทียนานิมจีฮะยาละอันเนี่ยยาหน้าฮาโลยาเก่าโลและน้าขอเนี่ยสิญญาเรายาสิญญาภายและเนี่ยเลเดียเนื้อเดเนื้อจนเราลุชันแทนเนี่ยน้าฮาลาลัวล้อมาข้อปาฮอนเน่ Facebook ปาเน่นะหันยาแม่มาข้อปาก็ดูนะขอเนี่ย AM ที่พาเอ๋ยยาสิเชโกกิโลเฮิร์สฮอนเน่ Facebook ปาก็ดูนะรอ Facebook ไลค์ได้อย่างงานเนี่ยอย่างนี้ Facebook ชมยอรออย่างเดียวสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สถ้าก็เธอเดินเลยเนี่ยรอขอเล่นยาแม่อย่างเนี่ยรออันนี้ก็จะกลายกาโดเนลอายุมีดอนเนอจากการอากาศดันนั้นในบีซีบีกาเกาเดเยเนเดยอก็น่ารู้หนาขอในรัฐบาลปานเนยเนจากการอากาศโลเยเนี่ยก็ต้องเชื่อกักโลยังพากันกักโลยิ่งมุ่งจะสะดวกกักโลและเยเนี่ยรอจากการอากาศดันนั้นเนบีซีบีกามาเดที่มีในชาติเนี่ยนะฮะยังแม่เยเนี่ยเห็นร้อยุ่มเฮยามหลักขึ้นนะเบอร์อินันสอเกนิร้อยเยเนี่ยเดือไทยมีขันไทมีคนเดินหนีเดียเนี่ยเดียวเยี่ยมยาเลียเจเยี่ยเนี่ยก็วิวชัดชัวเชียวพอปัดแน่จะกลายแอ๋กาวหรือว่าลอยเนี่ยอีนุ่มขอเนี่ยทีวีปะหัวหน้าโยมยากายโยมยาพอปะลอยเยี่ยวลบบาคือดาราอีจูดังดาราเนี่ยซาลัวยังง่าแทเยี่ยเนี่ยล้อจะมีแน่ลอยเยี่ยวโยกันนารัวก็กลายเป็นปัจจุบันน่าหาลัวขอนี่อีจังลอยเดียเยี่ยเนี่ยเดียลอยอยู่มันก็จะอยู่หัวปะแม่รอยเยี่ยมิฉ่ำยาวมายาเลก้าขอนี้จะเงาเยสันนี้แยกกันนะเดเยี่ยวรออาคารหนึ่งสองเกินนี้แม่เจรอยมิในหอบยาวหรอกว่ายาจังเจียงอันนี้จนรู้จุดรอบบาหือดาราในสารุหอบมาเจียชนามาเชพยายังเจียงอันเดเยี่ยเยเดเจียหุ่มมารออัลลอฮุ่มมาขอนี้พยายังอันเถอะมาเสียหุ่มมาขอนี้เดเยี่ยเดมิในหัวรั้วแกหัวรั้วก็ต้องเชื่อก็เกาะรอยเนี่ยจะกะแอกะดันเนี่ยมาฉันแท้แน่นะหันยังแม่รอเฟซบุ๊กไปแน่นะหารู้นะขอนี่กดไลค์กดแชร์แอลเทิร์นเจ้าไหนยังแม่เดอุสอที่ยามอุจิที่ยามแน่นะอันนั้นมาจานี่ยนอนารู้เหงาแน่ทนจุลมาเดียเนื้อเดอันนึงจิกแล้วก็กอยมีกอแหลมถ้าจะมาเนื้อข้าหนูจะกาแอกาดานแน่แน่อาบิสิบิกามาเดียเนียวอันนี้เหงาดันแบบยามเหงาคนนะอันนั้นจอมแม่จะกาแอกาดานมาเดนิมจีเฮก้าเย็นยินเนทอนจืออดีอาคาอันนันโยที่นอฉลางะเดเยเนียวบาลาอุสีนาขอเนเชสีบาลาล้ออาขอน้ำมังที่ขงอเดไทยอันนันอินาวันอังคารอันนันอันนังโกบาลาฮุสีนาตุลาคมอาขอนิพังอายะโกช่วยเดเยเนียวเดเฮนาโคโตลาโตล้อเย็นยินเนทอนจืออันนิมจีอายามเอลาคุเดเออกางานก็กลับถ้าเมียจะกาดันไหนมีนัดรอเย็นเนื้อต่อชาติบุ้มแล้วน่าหาดามาเดเย็นเนื้อเด
1: อันยุ่มไม่ใช่หัวตาอุ้มีพาร่าเลยอาบุญหนึ่งมาเองพาชาวสองงานเด

เธอนะต่อช้าหรออันนี้ไหมน่าเร่ในชาง่ายเนี่ยหรอนิจเจก้าเย็นนี่นายถอนเจ้าอายามเหรอละคุยหรอพ่อเนี่ยบินหาดาโยฮานาลูเวอาจจะน่าหาโยดูเย็นเนี่ยหรอเหตุการณ์จราปาละเนี่ยน่าหาลาโยฮานาลูเวอุดุธรรมเดียเย็นเดียงานเนี่ยอายุเชื่อเหมือนเนี่ยที่เขาลูเวจะดามาเย็นเนี่ยเฮก้าเนน่าลอยเนื้อกากอเลมทาจักาดันเนมาเดียเนื้อเดออัดดังเบลกากอน่าลอยเนื้อมีนออันนองอ่ะเงินอน่าลอเลยนี้โยหืออันนอทินอเล่ชาลางาเดียเนื้อเดมีนอกระดูน่าขอนีวันนวัตกรรมแห่งชาติและขัวอันนอชาลางาเนื้อหรอก็หนาขอนิมามันนี่นะอาเดือไทยมีของสัมภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9แบนเหนือเกลออันนอทินังพังงาเยียญาจิมีในงานและเกิดนาขอนี้อายอมโดรออายอเดลุงแงสัมภาเกิดดาเลียตานาอายิเนียวทกาเดี๋ยวเราเดกาดูคงกายมีอาเจจังโดเลียยาอายิเนียวชอบบานเนอกาดูเดและเราเลยเยียนี้น่าลอยเงี้ยที่โปยังอ่ะเดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เนี่ยเดี๋ยวเธอก็สัมผัสเกินเนี่ยเงี้ยชอบบ้าแล้วเดี๋ยวรู้เงี้ยลอยเลยเงี้ยเธอก็เยอะมาโดนนะคนในจังหวัดนราธิวาสแบบอย่าห่ออิงอ่ะเงี้ยก็ลอยเลยเงี้ยน่าเธอก็โครงการที่มันจะโดนหลังอ่ะเงี้ยแล้วโครงการแกล้งดินและคู่งาเงี้ยข้าพเจ้าไปมิชามามืองาเลยแล้วลอยเงี้ยอายุรู้เจ้าเนี่ยมิชาบีมือดาราเนี่ยผางาเลยแล้วรอจะเนี่ยสสายงานมีชาหื้อมือดาราญาเยญาลอเธอมีเนี่ยลอยเนี่ยฮโลเอร์กะก่อนนะขอเนี่ยฉอนนวัตกรรมและคู่งาเดเยเดนวัตกรรมเธอนะขอเนี่ยกึคัมหยอนเนโลยาชิชกอนเนโลเลลอยโยฮานเนเธอพามญาเจเลยกงาลอยเนี่ยพามญาเจจมือละญาเจและงาเดเยเนเดจะลังเนี่ยตาบีมือดาราและกงาเนี่ยชวงาเกมาลอถ้าก็เดี๋ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขวัญเนี่ยแห่บาพระเจ้าไปอีกครั้งเนี่ยลอยเยี่ยวและมีชามามืองาเลแล้วลอยเยี่ยวน่าอาจจะรู้ว่าจอเนี่ยมีชาเหยเยี่ยวจอมือนั้นเนี่ยเธอเนี่ยบีอยู่ในผังงาเงยจีบีขายในผังงาเล

哎呀，人家老三有个米煮了，我不用药呢，一煮嘛，皮肤药个多，那个他爱吃 oxygen， 那苦啊，老也牛。嗯，那他在忙个咯，有名个那好，你他那咯，午夜嘛夜你上啊嘞，那咯，人家就真的午夜毕业嘞，人家胖啊嘞，那咯也牛。粉卵，那块他人多了也牛的，有名个那可能也是专门也好管的，还粉卵，人家老爷爷开嘞，那他在忙个咯，俺。阿伯阿要带路那个阿他那米前面嘛比比卡列个多的，然后嘞你亚非那块他咯卡拉也你咯他不要原来的等咯比年呢比卡的和款呢的，不把说的不正确，那这干体高呢咯也你将来空干体活他也你咯。也你要得他们呢要反正看哪好你要今年一场你我们一看一样面的老你要没钱不要不买好你不要的那个的也你要得要得买买也你要好你要要反正不买卡好要还买也买也你要那他在忙个了你要你们还这个那么把那空啊了也就买这多了头了那么不买呢可能有没有给说好了空啊了嘞也你喝得到路的也你要得เดี๋ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยคงกายมญาเจมหึมญาแต่มังอ่ะเยเนี่ยยมญาเจจรโลเลในยุมก็ขอเนี่ยดื้อมายายุมเนี่ยก็ดูแลรอจรโลเลถ้ายามีเนี่ยถ้ากามีเนาะงาแต่อานังอ่ะบาลาเชเสียนะขอเนี่ยวันนวัตกรรมแห่งชาติและขั้วอันเกิดได้ง่ายเดียวเดี๋ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม่การของการจรโลเลเนี่ยเดือนชาวบ้านเนี่ยก็บินเหนือเกอก็ดูเดียแล้วงานแล้วเย็นยืนยุ่มแล้วจะกาเอกาดาเนื้อเนื้อบิสิบิกาเลเดเย็นเนื้อเดเหน้าขอนิติกาลอยเย็นเนื้อหน้าใจติกาก็ดูหน้าขอนิทกาเย็นยี่ยืนยุ่มเบอร์ลอยเลยเย็นยี่บาทสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วเธอยาเดินหน้าขอนิชมยังโดเลจิเมเนเย็นยี่หน้าลอยเย็นเนื้ออามิมยังจิลังเงินหน้าลอยเลยเย็นยี่บาทสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วเธอยาละเดินหน้าเดเย็นเนื้อเดทกาแม่บับประชาชนยั่วเนี่ยล่ะร้านธงฟ้าประชารัฐและคู่แม่ร้านเดียดนี้เฮาก็มีอยู่หลายเนี่ยมีสตักของอย่างกระนั้นขอนี่เฮาก็รอบริเมลิเบลอมีองค์อาบราชตตากาเบบีเนนะขอได้ประชาชนบีเนนะประชาชนเฮ็ดในอยู่ญาแม่เนี่ยนี้นาเทียนาเบอาแล้วอยู่หามอลิดติเมลก็ก็มีมีค่าที่ปอยเอขอนี่สัญญาเลยแล้วนะขอมามานี่นะยาฮาอย่าเอพาเอมาเนโลแล้วขอเนี่ยบีจุมบีเยอะเนี่ยยาแล้วขอเนี่ยจ้าเนี่ยเยอะเดถ้าก็ก็อย่าจ้าเยอะเนี่ยใบหม้ออำนาจแล้วขั้วถ้าอย่าจ้างานเนี่ยเยอะนี้เราก็ก็จ้าเนี่ยเดพี่อ๋อบอเทียนาเยอะเชี่ยวเชี่ยวเบลานี่เยอะละขออย่าสัญญาเลยแล้วรู้จีจีแล้วละขอเนี่ยเราเมื่อขอกำมังขายมีเนี่ยเยอะจะสัญญาเลยนะขอเนี่ยให้ไงยาไงเอพาเอมาเนี่ยบีเยอะเนี่ยมาแล้วเราบาดเจ็บช่วยเยอะมาอยู่นี่เดเยอะเนี่ยก็อยากแบบจะชวนเจ้าเนี่ยไปมาล้ออาเดือดมาบีเจ้าอีมาเดบีเจ้าอีมาเดแล้วเฮือนเนี่ยล้ออย่างเนี้ยขอนี่ก็คอยเจ้าหน้าเดียเนี่ยเดียฮัลโหลขอนี่เจ้าเนี่ยแม่เย็นเนี่ยมันเงินนะคนเหยียดยุ่งเย็นเนี่ยล้อถ้าการล้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วเธอล้อเลยเนี่ยส่วนมาค่าแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้วไปในยุ่มมอนะขอนี่บีเจ้าใหญ่เจยุ่มหนาล้อเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังแอทนะขอเนี่ยยุ่มดูมายุ่มหลวงล้อเลยเย็นเนี่ยมีเจยล้อจ้าหน้าเดทก็เธอพอในน้าลอยยงหวยหุ่มมาเยอะขอนี่เงอในยงคนละครึ่งพลัสและขั้วเธอขอในเหยาะแอปพลิเคชันเป๋าตังเอาไปในยุ่มแม่ในเหยี่ยนลอยเหยาะขอเนี่ยเหยาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วเธอจ้าเดอขอนี่ล้อยศเธอเดอต่อหลุล้อเหยาะอยู่ฮะไม่หัวป่าก็ดูเธอแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้วไปในยุ่มนะขอเนี่ยบียุ่มเนี่ยเจเหยาะแล้วเธอก็บัตรชงมาอยู่ยุ่มมาสานี่ล้อเหยาะไอ้ขอเนี่ยเราจะไม่อยากพังเรื่องอะไรเยอะเยอะเดียถ้าก็จีวอลเล็ตและขั้วเธออยากพังอะไรเยอะเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ละคืออ๋อแม่เดียเยอะเยอะเดียยอมยาตีกดตีสิตีตียาเทเยอะเนี่ยไอ้หล่อถ้าก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์คู่กันเลยอ๋อเนี่ยเราจีวอลเล็ตและขั้วเธอพังเลยนะเดียเยอะเดียที่มีในจีวอลเล็ตถ้าก็ถึงพังเนี่ยก็ก็จะน่ารู้จังอ่ะจีเนี่ยนะขอเนี่ยเราเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และขั้วไปในขอนี้ยุ่มยาละแม่เดชถ้าก็ไอ้ยี่หล่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขั้วเธออย่าเดินนะเดชเยอะที่ไม่ในที่อาณานะขอนี้หายก็ลองอันนี้ก็ยากนะขอนี้แล้วเลยเออ
Macam cuma tipuan angin nak kau ni, terumur kau ni maju maju nyab.

0: เธอนะต่อชาติย้ายทิบยุมรอนิมเจียกายเย็นนี่นะถอนเจืออายามเฮลักเฮาพอเนี่ยบินาฮาดาเดเย็นเนี่ยเดยกานาลูเอยานาฮับโยดูรอเย็นเนี่ยเฮก็จะนอปาลาอันเนนาฮาลาเย็นนี่ยกานาลูเออุดุธรรมะเดเย็นเนี่ยเดแต่มาข้อปานเนนาฮามเอเฟซบุ๊กปานเนนาฮามเอรอเย็นเนี่ยนิมจีนางานเนี่ยอายุเชื่อเหมือนเนี่ยที่คอลูเอจอดามาเย็นเนี่ยรอเย็นเนี่ยอีนอนะอันนังโกเงินนังเกล้ารอยเยียวช้าช้าเชี่ยวไปในจักรเอ็กเกอร์รอเลยเย็นนี้สุดทนจุลังเงินเนยเอ็นเนทาวลวยอาคันสองกันนี่เดียเย็นเยียดีอาเดือดไทยมีคนเดินนี่ล้อวิเยียวมีกาเยเลียวยังอาเดและตัวก็เทียเย็นล้อฮึกาเดือดไทยมีคนเนี่ยต่อป่าขอนี่รอยเงียวโกเช่นเนียเชี่ยบิ้งกันเนียเยเลียวยาเจเย็นเนียที่มีเนยจอนาลูรอบบาหือเลี้ยวเดือนโลและลอยมิเชไม่เปลี่ยนยาดูโลและน้าขอเนี่ยชอนามาเชยายังเจงอ่ะเดียเนี่ยเดียที่มีในยังหลอดเดียน้าลอยอยู่ก็จะอยู่มาปะขอเนี่ยยาขายังเนี่ยเย่เฉลี่ยงอะไรเดี๋ยวไล่เฉลี่ยบองอะไรและน้าขอเนี่ยโลแม่โลโลเคแม่ยุ่มเนี่ยลอยเนี่ยน้าหน้าจีจียาเออจะน้าจะน้าช่างลอยเนี่ยอับบ่มุ่งมั่นทนายเดียเนี่ยเดียอาบอหูมาบอแขนยาอร่อยเนี่ยอาบอหลาขอบอแขนยามีจะหอยเยอะคนนี้บอแขนยางาเดียเนี่ยเดียวเยสันนี้เย็นนะจะเลยสันนี้บอนะแล้วเลยนี่ถึงมีแน่หรอนามาดอนดูโลและยัวหรอดอเพลโลและหูมาหนาเลยตอนนี้ยากาเดียเนี่ยเดียเธอจะเลยบอหนาเลยแน่โลและหรออีหล่อเนี่ยเนี่ยเจ้มาแทนนี่เดียเนี่ยเดียเฮ้ยนะคนนี้อยู่อันนั้นรวยย้อนยาภายแล้วจักรเอกาปนเลเดเยเนียวน่าจะที่ก่อพระจักรเอกาดานเนเนบิสิบิกาเนเดเยเนียเดอินุมนะขอนี้มีการนะขอนี้อิจูดันดาลาลบาหือดาลาเนชาลัวล้อเลเยนี้เลยน่ารัฐบาลปากระดูนาเบอร์ทกาแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้วพอปะเนล้อเนียวชมยบิดองอ้อมแม่ล้อเลเยนี้สู้ๆว่าอาเกยองก็นี่เดือดเลี้ยวขอนี่ร้อยเนี่ยเจ้าลังเงาบาลังงาเสียเนี่ยบาลังโกยสีจีเรงเงี้ยนี่ก็ร้อยเนี่ยชมยาบิดอ้อแม่เนี่ยเนี่ยไอพิเคชันทางรัฐและขู่หอบปัดเนี่ยร้อยที่มีเนี่ยชมยาดอ้อเนี่ยแม่เดย์ไอขอนี่เนี่ยไม่ซื้อละเดือดพะจ้องงาเจเลยเนี่ยเดี๋ยวน่ะร้อยเฟบัวปานเนโลไลหุ่มหอบปานเนโลและร้อยเนี่ยรัฐบาลปานเนอร้อยเนี่ยชาวบ้านจะแม่เดย์เธอเนี่ยโครงการเฮ้ยจะแม่เดย์แล้วร้อยก็พอในช่วงเวลาเนี่ยแม่แล้วมันมีสุสีแล้วนะขวัญเนี่ยถ้าจังเลยจะเดียเนี่ยเดียจะได้ไม่ยามีนี่บินมาแล้วก็ล้ออีนุ่มแต่ก็ช่วงเวลาเนี่ยก็ดูนะขวัญเนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐและคู่หอปะข้อเนี่ยล้อเนี่ยยิ่งเถียนนะล้อสบมาชิญเนี่ยเลยมาเจอเนี่ยเลยและนะขวัญเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่งานเทียเนี่ยล้อเทศบาลปะในจังหวัดขวัญเนี่ยเทศบาลอีล้อเนี่ยถ้าก็อบตจังหวัดขวัญเนี่ยอบตเป็นอีเนี่ยเราจะบีเนี่ยไม่เจเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพออย่างเนี่ยเราชาวบ้านจะไม่เจและเอลานาถัดจากเลเจเดี๋ยวลายออกไปแม่ออนไลน์ออกไปติดต่อออกไปเฟซบุ๊กออกไปแม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดินนะเดี๋ยวไม่ซื้อแล้วเนี่ยสุดท้ายจะเลยเรียเจเดี๋ยวที่มีนาถัดจากเลเดี๋ยวเอ็กซ์ก็เนี่ยจะก็เอ็กซ์ปูเนี่ยเนี่ยบีซีบีก็เลเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวน่าเราเนี่ยเห็นหัวคือแล้วเนี่ยเราบ่าดันไอจุดดันไอสารัวกันนะขอนี่เราเลยอีกคนละบูการที่เจ้าเกิดหมอนยาเทียนยาเราเทียนนะยุ่มเย็นนี้กูเทียนเหมือนคนนะเราเนี่ยจะดื้อไม่ก็สากลาพาร์กเลยหรอจอนอัดจอนในงานในเย็นนี้เราบ่าหือดาราเนี่ยสาดัวเราเลยเย็นนี้นะที่การนะอีจูบุเอลขอนี่ยาเราเลยเย็นนี้เธออาจจะยอมยานองเขาเลยอยากมีเนี่ยเราเย็นเนี่ยที่มีเนี่ยอยากหัวจะลาบุเงินนะร้อยเนี่ยอายุจังผางาเลยแล้วยุ่มๆแล้วเนี่ยเดเยเนี่ยเดนับปฏิอาตันเบลหุ่นนะร้อยเลยเนี่ยถ้าก็อยู่หามาดูยาเลยหุ่นงานเนี่ยสนบลอหุ่นมาโนโลเพื่อหงยมันโลลาดียมันโลลาบังหุ่นมาขอนี่ลัวเจเดเยเนี่ยเดน่าพอขาร้อยเนี่ยเธอขอนี่ลงอ่ะแถมอันจีนี้อิจูหุ่นมาเตอร์ล่าน้ำเย็นหุ่นมาแบบเบี้ยงเลยก็ดูเดแล้วงานในสภาพไม่พิเทลขอนี่หรอว่าเดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยอีจู่มามาบูมีเนี่ยเลยเนี่ยเบื่อมองอ้อโลมาอ้อโลแล้วดื่มมาขอนี่มามองยาวมีเนี่ยเลยเนี่ยเธอมีเนี่ยเลยเดี๋ยวเจนารุอยู่หามาดูอีจู่มาบิดเตอร์เสร็จแล้วมาบิดเตอร์อ้อแล้วก็ดูเดียแล้ว 아 야정 안에 예 니나 서그 라 님버 아 저 동담나 공하러 서그에 나래자 돈이게 회 거니 당 안에 예니 어 정에 도제 한거제 너가 둘래야래 응안에 예니 라어 대예 니어데 하나래 뭐라 예녀나 마 말라부미나 미자점에 허제 예냐점야가 제랑에 미자네 비쳐세요 라어 정아 대예 니데 미노네 거사가라 바 볼로라 예녀 ปุยาเดยางลอเลอีจูดันดาลาเนมีญาลาญาเนสางาเลเลลอนึมาเนเมือเนเดจาดอดอเจบีเนเลเลเลอังละกะเลเจงเยลอมีจาเนบิชอเสอาเจเยญาเอลอดึมะกอสากะลาพาเกอาเดเทมิเนลอเลเยญีอะดึมาคอเนยอฮะญัวลอยอเจมาเจงเยลอเดเลงาเจอีจูดันดาลางาเจยาลาบุงาเจเลนาคอนีลอญิมีจาฮุมาลอพิเทงาโลปะไฟฮุมาจางาโล แล้วยมึงพาจอมแมชชิฮอเจเดยเนียเดมีจาฮุมาพอนทาเนปะไฟฮุมาจานะขอนี่อิจูฮุมาลอเตเซเลลอดึมาอิจูฮุมาเพอนะขอนี่เฮยอฮามะโดขอนี่เดลัญญางาเดเยเนียเดอืมนาทียานาทิญวานาเอฮุมาจานะขอเนี่ยเอฮุมาขอนี่ฉิบุพาจิอาเจเดเยเนียเดฮุมฉิฮุมาขอเนี่ยฉิเลญาฮุมิเนลอเลนีเธอเอฮุมาขอนี่เดเยเนียวนาลอเยเนียอิจูฮุมาฉิบุงเงลอเลเยเนีย เธอหุ่มชีหุ่มมาชีเลี้ยวหุ่มมาขอนิจามะเย็นเนี่ยหรออีจูเนี่ยบุบูเลยที่ชาวเจเดย์เนี่ยที่กาหน้าขอนิเอโกฮอผู้มาขอนิยุ่มยังไงเนี่ยเบื่อมอลาเสือกระดูดเดแล้วรอเย็นเนี่ยเออฮัลโหลขอนิจันยาเมเจเย็นเนี่ยหน้าฮัลโหลเพียร์ทันนี่บิกเลเจเย็นเนี่ยย่อยย่อทุลบิกเลเดแล้วทุลักเกงาเดเย็นเนี่ยเดอืมเธอมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยย่อยรอรอแล้วบิดาเจย์ย่อยเจน่ารู้รออีกครั้งเธอลาบัวจีมาเดแล้วนะขอนิลาบัวที่เดรอเลยเ ye nyo de na da to lu nim che ga ye ni na ton jwe na lo ja ga e ga da na ne bi si bi ga de he ga na lo ye nyo a ya ma je la he a ye cha ga le bi na ha da ga ma de nim che ga pa ne bi na ha da hum na a do a cha se la le ga te ye nyo lo ja ka pu ne me ga mu a ya ma je la lo pa bi na ha da ne a ya m ji na กว่าอีมาเราอุจิยูมือเหยียดเหนียวเราหาข้างนึงสอดละคาเช่ตานี้ทุเลาเนี่ยหรองานแน่อายุเชื่อมือแน่ที่คอรัวและพัดถอนจุลามากว่าอีมาเดอุดุธรรมะ
1: ยาบุตรสัจญุสอที่นั่งหล่อนุนักชาวเมืองยุสอติจีนักล้อนว่า一出车啊扛，人动早；一出车别扛，弄啥？这个

와 망하디가 나우 셀레 라가 쇼므 뉴소 티지 나우로 노아오 마차 더지 천야

ติคมกาเลงายเดียจามีมือดุขอสัลเลลาอ่อนาบุดูสัญญาญุตินตาเด

0: Glav på Galua inga Jodele gutindi pia sun ho zakala O atantindi pia sun ho Omela Galio Jodele kapusenga
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที
6: ่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่หน้าชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงกริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
7: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบ พื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิระนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวันจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทางนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
9: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
10: ังหัวชื่อลัว
11: ยอชายอดอมมือ
12: ลองเพ่งเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
10: ดื้อหยอกผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
11: ที่วิจอวิออคโล
12: อาเชื่อเทเลเลโง
9: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องป่วยเซิงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: นั่นเป็นตาสอนหนูอันหนึ่งอันอีก้นปันก้นก่อนตาให้สุดข้าใส่ด้วยตั้งลายตั้งใหม่อันกูบอกอันไปยามเฮ็ดนะนั่นขายาวไข่หูกอ

mở súng kha mở súng bị nong phung nhiên thỏm sừng tay tăng sừng cú co cú quân khả chốt cắn tiền ở toàn cản hung bội sừng sau vật ho kinh mày em nương sĩ chết hốt kỳ là hớt bún bội sừng cú quân quân bò trứng ma khao yam sip mong trứng sip en mong càng nới càng khẩm อยู่จอมขาวยิงโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยเก่าอุ้ยเสพพ่อแม่พี่น้องเขาเขาค่ะตอนแต่ในวันเมื่อได้ถึงมาในวันอังคารที่หกเดือนธันวาคม12เฮงปลายเศร้าหกปีใต้2เฮง1ปากปลายเศร้าปีก็จ่า1เฮง3ปากปลาย88คู่ในค่ะอยู่จอมกันที่ในเสเป็นเลิน10ลอง10คำในวันเมื่อได้ในค่ะอ๋ออยู่จอมกันที่ห้องปล่อยสิงหากการขุนดังเมืองจึงไทยฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์องตี49เส้นทางประชาสัมพันธ์เอิงจังการเวงเก่งใหม่50100หมายฟนกับสืบ0532760007ค่ะห่มจมหับตอนพี่น้องเฮาเขากูก่อกูกวนทั้งหมดทั้งเสียงค่ะออนทั้งในเดียวเอาข่าวเงามาฝากตอนจนถึงพี่น้องเฮาเขาก่อนในค่ะมือว่าในหลายตีหลายตั้งในค่ะน้ําอือน้ําทมกึ่งกลางทมนองมาในนั้นค่ะมือข่าวยามหมอกเตียงวันกว่านั่นขนาดน้องมีฝนตกหลายๆองตีเมืองหนังตั้งเมืองเป้าที่ร่างเจรอนเก่งใหม่นั่นก็ฝนตกเฮี้ยงหนานะคะเยาะก็ในพื้นที่เขื่อนภาคนะคะนําในห้วยในหลวยก็ไหลลงมาสู่หมู่บ้านเจ้าหน้าที่เขาก็แหนดอ่อนกันกว่าช่วยเทียมได้เอารู้รวมได้ถึงนั่นขนาดนอนหนังหือบ่เตรียมเข้าท่วมเฮือนเยนั่นเยาะก็ดังเมืองเก่งใหม่ได้ดังแมริมหลายๆเส้นทางก็น้ําเอือน้ําท่วมน้ํานองจอมเฮือนจอมเยย้อนบ่ว่าฝนมันตกมา1ชั่วโมงบอก1ชั่วโมง2ชั่วโมงให้ไหนก็น้ำมันตันไหลกว่าให้ก็กึ่งกลางอื่นนองมาให้ไหนเฮ็ดให้น้ำท่วมเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะซึ่งหนังไหนค่ะเนาะเยาะก็เหมือนหนังว่าตั้งมีหลองลู่ซุ้มนั่นก็จะเป็นตั้งเมืองเปานั่นน่ะเนาะที่ตั้งหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่3และหมู่5ตั้งอึ่งเขื่อนถากนะคะพี่น้องเขาเมืองเป้านะคะบ้านห้วยบงนะคะหมู่3ในนั่นค่ะอ๋อยันบ่ว่าน้ำสิขุ่นลงไหลลงมาแห้งว่าแห้งผ่านมาจอมเซียนตาสายตั้งนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาเยาก็มาถุ่มจอมเฮือนและในส่วนเปิ้นตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาเยาก็นำตั้งหวยตึงเท่าเมื่อวานในก็ล่นนองมาในนั่นค่ะพี่น้องเขาเลือเซนนั่นก็ใครหมักพอกลับถึงพี่น้องเขาว่าอย่าไปกว่าแอลเลนำตกตัดองตีแอลเลแต่เหลียวนั่นถ่ายดังนำตกตัดตัดหมอกและนำตกตัดตั้งแม่สาจิ้มเจ้าในเปิ้นนำตกแม่ย่านำตกวชิราทานจิ้มเจ้าในค่ะเนาะเปิ้นก็ให้เงื่องเวก่อนอย่าไปก่อนเลยนำตกตัดนะคะยันบอกว่ามันดีจังเฮ็ดให้เป็นเพลไรในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็มาฝากดวนจุดถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขากูก็กูกวนเจ้าหนังในเกี่ยวกับเลยลองข่าวเงาลองตั้งลงลุซุ่มตั้งหนมตั้งลายบางตีก็เตเอบางตีก็เตนำในค่ะเอี้ยก็แทงลองหนึ่งนั่นในค่ะเนาะฝนก็ยังเตะตกลงมาในวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดหกเจ็ดแทงสองวันในในค่ะยังตึกเตะตกแทงอยู่ในค่ะในวันที่หกเมื่อในนั่นนะคะเด็ดตกดีเลยล่ะในเด็ดตกดีตั้งเมืองฝางค่ะเด็ดตกนำค่ะเนาะพี่น้องเขาถ่อมอยู่ตั้งไรจังถ่อมตั้งเมืองฝางหมอกรัดถึงกันไรค่ะแล้วก็เมืองฝางต้องตึกตกอยู่ห้าเนาะในวันที่หกเมื่อในก็เด็ดตกนำตีเมืองฝางในนั่นค่ะชัยประการแม่วางกัลยาณิวัฒนากัลยาณิวัฒนาในที่เป็นตั้งอำเภอนั่นน่ะนอดอำนันก็เป็นตั้งเจเวงในนั่นค่ะกัลยาณิวัฒนาเนี่ยค่ะตั้งจอมต้องค่ะตั้งแม่แจมตั้งลอยสเก็ตแม่แตงสเมิงแม่อ้ายเมืองเป่าค่ะตีในได้ว่าวันเมื่อในนอนที่6ในติดทุกน้ําตําอึ่งอันที่เจเวงอันที่หมู่ขนุนลาดกว่าในอันเป็นล้ําขาดไว้ในค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเดี๋ยวก็วันที่7ซ้ําติดทุกน้ําตั้งหลายตั้งเมืองอมก๋อยในค่ะพี่น้องเขาค่ะติดทุกน้ําตั้งนั่นในค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีอันเป็นล้ําขาดไว้เอามาฝากตวนจุถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาหาเลยเงินถ่อมจ้อมกันในตวนการเฮาค่ะซึ่งหนังในนั้นค่ะออพี่น้องเขาค่ะพ่อเขาค่ะเดี๋ยวมาด้วยเทียงในท่าพี่น้องเขาหลายๆองตีในตั้งภาคกลางจำจะในค่ะหน่อยพี่น้องเขาค่ะตั้งภาคกลางจะในก็ตีเลยว่าฝนก็ยังติดตกลงมาในโฮปักมันเจ็ดสิบในปืนตีก็ตีเลยว่านำอยู่ค่ะนะติดตกนำหลายๆเจดวันกำเหลียวในนั้นค่ะใครว่ากูตีกูตั้งก็ยังติดหบทุบเนี่ยลองฝนล่มๆกันอยู่กูเจดวันเนี่ยอยู่ที่ว่ามันติดตกนำตกเกะขนาดกล้วยดอกก็ถึงวันที่เจ็ดค่ะพอไว้นั้นมาอย่างก็เจอเข้าในข้าวกัดเนี่ยค่ะเนาะก็หลุดเลยทางเฮียนผ้าห่มคู่นวลเนี่ยค่ะตีนวลเฮาค่ะเอาออกมาซักเอาออกมาตากนั่นคือบ่ได้เจอคือตันไหลนั่นในนั่นค่ะเนาะกล้วยกาบางตีก็ยังถึงยะน้ำเน่าน้ำน้ำทมน้ำนองไว้แล้วก็พองตือนำขังหลายๆวันนำทวมหลายๆวันตั้งเมืองกรุงเทพมหานครในจอมสับเวงจอมเจ้านั่นในนั่นก็หบทบเนี่ยลองดูซุ้มตั้งนำตั้งหลายภายตั้ง
จอมพ่องลุงดังเมืองจึงไทยหลายๆฝ่ายเจ้าหน้าที่ภูมิบุญพรเขานั่นในก็เดออ่อนกันคัดเจอดอนดาดีหาปันเนี่ยแจกปันเงินยดยาปันเนี่ยค่ะเงินกายดยาเจ้าบาทเป็นยอดแซเตียนกูสำแซนเปิงนั่นค่ะเนาะยดยาว่าหนึ่งหลังเฮือในลู่ซุ่มหมอกาหือหรือเลยจ่ายปันหนึ่งหลังเฮือในกาหือก็นั้นเลยเพราะว่าเขาคาครบทุกเพศอีสังเสริมว่าเพศนำทุ่มน้ำน่วงห้าเนี่ยเขาคาก็หลุดเลยถ่ายไว้วันนำอืดทุ่มเขาตีแล้วเฮือเขาเป็นซึ่งหือพองหลุดกาเขาเป็นซึ่งหือพองในนั่นค่ะก็ว่าเขาคาหลุดเลยกว่าเขาเฮ็ดประกันไว้ให้ในนั้นน่ะเนาะเขาก็ได้เลยกับย้อนตีประกันที่กรมนี้มันอันนั้นก็เปิ้นเดียดยาปันเฮาค่ารองกายหยอดใส่เตี้ยนเงินกำพองในนั้นค่ะซึ่งไหนค่ะอ๋อนี่ก็เป็นแทงหนึ่งลองเอามาฝากตัวจู่ถึงป้อมไอพีพีน้องๆเขาค่ะกําเนียวค่ะมาถอมด้วยเกี่ยวกับเลยลองวัดไว้กันอิดอ่อนนึงค่ะป้อมไอพีพีน้องๆเขาวัดไว้พี่น้องแห่งการยันเมืองเขาเนี่ยค่ะถอมค่ะนะพี่น้องเขากำกำเดือดถามมาในนั้นค่ะว่าเปิ้นเตะเฮ็ดวัดมือมืออะไรล่ะพาสปอร์ตเท่าค่ะเตะโตอะไรมือละล่ะจิ้มเจ้าในค่ะเนาะตีเตะมาหน่าข่าวเงาเจ้าในเพราะว่าพี่น้องเขาถอมให้มันคือตั้นนั่นในจึงพี่น้องเขาก็ตื่นเตะป่องเจออยู่ในนั้นค่ะย้อนไปว่าย่ำพองแต่เหลวเปิ้นเปิดปันเฮาจะเจอก้นอันวัดไว้จำเต็มหมดไอ้อยู่นั่นให้ต่อวัดไว้ในค่ะแต่เหลวในเปิ้นปันเปิดปันให้ต่อวัดไว้ค่ะนั้นในเขาตั้งเรือนสองเรือนในพี่น้องเขาคัดเจอเก็บเงินเก็บคำเก็บเงินเหี้ยก็หางเฮี้ยนกันไว้นั่นน่ะเนาะเฮาต่อวัดต่อไว้กันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะหนังฮือปกติย้อนให้คือตั้นนั่นในค่ะเนาะเขาขาก็หลุดเลยมีหลักฐานให้ผ่านกว่าตั้งอีเวิร์กพอมิตตั้งออนไลน์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เต็มเจ้าหลังไหนค่ะพี่น้องเขามันก็ติมีเจ้าไหนแทงในค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองวัดไว้พี่น้องเฮี้ยงการยันเมืองเขาเขานั่นเปิ้นก็ยืนเฮาต่อวัดต่อไว้กันเย้าก็มันก็ถามว่าวัดเหมือนในจังเปิ้นได้เปิด5นะคะติมีวันที่หลายแต่ตอเตเตในติมาหมอกรัดปันเตเลยยินข่าวลีไว้ในเย้าในค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ให้หางเฮี้ยงเงินตวงให้ตัวตั้นเปิ้นว่า1ก็ขนาดเองในเปิ้นโปนายจ้างเฮ็ดปันเปิ้นก็ติว่าแทงกรรมบ่เฮาก็มีนายจ้างเฮ็ดปันทําหรือเฮ็ดเปิ้นที่เปิ้นก็มานี่เปิ้นเฮ็ดปันในก็เปิ้นนี่ว่า1ก็ขนาดนะหางเฮี้ยงไว้แคบหางขนาดขนาดให้นี่มันก็ติมีเงินมันในเกกังที่เฮ็ดวัดมันก็ได้เลยใจเงินนั่นค่ะนะบางก็เฮาค่ะมีเงินค่ะในกาหน้าลงถึงจังได๋ก็อย่าไปพุ่งวานนั้นเพราะว่าเฮาใครอยู่ง่ายลมเจอนั่นเองค่ะเฮาก็รู้ไรหางเฮียนเงินให้ตัวตันเสียครึ่งปองให้สั่งเกี่ยวกับไปลองวัดไวกว่าจังหนังในค่ะพี่น้องเฮาเขาย่อก็ถามว่าพาสปอร์ตจงเปิดไปเปิดเฮ็ดปัน5ต่อ CI ต่อ PVP J5 จําซั่นได้ลองตั้งซั่นได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่ภายลุ่มพ้องต่างเตี้ยนเมืองมันเขานั่นเปิ้นดิมีขอปงสังเทียงกํานึงมีข่าวเงาคืบหน้าซึ่งหือเตมาฝากตวนทุกถึงพี่น้องเขาเที่ยงอยู่อําห่างค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาในก็เป็นเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนั่นค่ะออฟฟิศน้องเฮาเขามาฝากตวนทุกถึงปีๆน้องๆเฮาเขาในนั่นค่ะย่อก็เกี่ยวกับไปลองการจ่ายสุนในสุนเป็นประกันสุขภาพตอนแต่พี่น้องแห่งการยันเมืองเนาะก่อนแต่การเจอลองวัดไว้กำเกียนป้ายอยู่ลีพี่น้องแห่งการยันเมืองจมหนังมติครม.มือวันที่14เหลือน10เหลือน7 2เหงปลาย26ในนี่ค่ะเนาะนายจ้างติเลยรับการยกเว้นส่งเงินสมทบประกันสังคมอันเป็นกรมนีประกันสังคมนั่นเปิ้นจ่ายกึ่งนะเฮาจ่ายกึ่งเนี่ยมันก็ได้เป็นการอีหยังล่ะอันที่เปิ้นติอําปันอําเฮ็ดก็ไล่ประกันสังคมแล้วก็ได้เป็นงานวานนะคะการเวบ้านเนาะการเกษตรกรรมการปศุสัตว์การเลี้ยงตัวสัตว์และการสวนการเห็นเฮ็ดให้เฮ็ดสวนจังได๋ค่ะเนาะกับนั้นก็เปิ้นก็ติเลยรู้ล้อมตวยถึงอยู่1ปีนี่นั่นค่ะเพราะว่าเปลี่ยนนายจ้างนั่นนะคะประกันสังคมนั่นนี่ก็มันยังไปเกิดนะคะพอเขาซื้อประกันสุขภาพที่ห้องย้ายเยาเนี่ยก็อันนั้นก็บริษัทที่ประกันภัยเอกชนนั่นเนี่ยก็ติเลยมีลองรู้ล้อมด้วยถึงตา6เหรียญก็ติเลยว่าซื้อ6เหรียญนั่นน่ะว่าเป็นแม่วานว่าอีหยังติเลยซื้อตา1ปีค่ะพี่น้องเขาการใช้จ่ายก็ได้ขึ้นนํามาอีกอ่อนนึงเพราะเป็นแม่วานว่าปศุสัตว์เกษตรกรรมจําซั่นได๋ค่ะนะมันก็ได้เป็นจังนั้นค่ะเยาก็มันก็ถามว่าเฮียงกันนั้นไปกามันก็มันก็ได้ด้วยว่าซื้อประกันนั่น6เหรียญ5ตา1ปี5จังนั้นออกพี่น้องเขามันก็ได้มีจังนั้นแทงในค่ะเนาะลอกลายย่อยย่ํามันนําเฮียงเนี่ยในค่ะเนาะอยู่ที่ว่าเฮาคาติป่องเจอเยาก็ขึ้นป้องให้สั่งจอมมันไหลหมอกกาหือนั่นเยาค่ะพี่น้องเขาค่ะชมได้เพียงความพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาค่ะเงาหักพามตานางเก่งเก่งค้ําห้องไว้ค่ะสืบจอมค่ะ

เงาหักพ่ำตาค่ะหนึ่งเพลงความนางเก่งคำค่ะพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาตั้งเฮือนสอมในค่ะเนาะยกก็ยังมีเทียงว่ามันก็เอาฟงใส่ไว้ในถุงเนี่ยค่ะยกก็ถอมเฮ็ดถอมให้เหตุการณ์อยู่นะคะยินจมขอบใจใหญ่นำค่ะย้อนเพลงความสืบฮักจัดนาพองค่ะปีวีว่ามีปีวีจ้ะปีวีเพราะว่าปีวีเนี่ยอัตเต็มจึงเดี๋ยวว่าเป็นยามซบนั่นเป็นความซอยนั่นน่ะพี่น้องค่ะนะเดี๋ยวเป็นเช่นนั้นปีวีเนี่ยกูก็อันนั้นเดี๋ยวมีเช่นไหนเนาะโอเคเนี่ยในเขาอ่ะเดี๋ยวเป็นเช่นนั้นก็ยินจมค่ะกำเดหาปันขนาดตะเลียวเมื่อมีคนย้อนเพียงความมาฮักง่ายลืมยากเนี่ยว่าต้องเปลี่ยนภาษาปันคำหมดค่ะหากำแต่อันละลีในบุญพลอย่างอ๋อฮักง่ายลืมยากนั่งจันหอมห้องไว้นี่ค่ะพี่น้องเขาเมื่อไกลลาดกว่าเกี่ยวกับไปลองซิงฟ้าล่ะสีลองลายลองลายอันเดียวก็ไม่มาด้วยลองเพศสภาวะแทงอันหนึ่งเพศน้ำถุนน้ำนองก็ลาเดียวเพศอันในแทงก็เป็นเพศกึ่งกลางที่มันจังเกิดขึ้นมาอะไรเหมือนกันย้อนเปิดสังเราเป็นเพศกึ่งกลางล่ะนี่ค่ะนี่ก็เมื่อวันยามกลางในเจ้าวันที่หาเดือนสิบในก้นเมืองเวียงหลงตนตีปอกจองจีสู่ในค่ะพี่น้องค่ะเมืองใต้ปอจันสว่างแห้งเป่าแบ่งในค่ะเนาะเสียไม่แห้งป่นและพงเตียกไพ่ลำไม่ในค่ะพี่น้องเขาค่ะเบิ่งเป็นได้ก็ยามกลางในเจ้าไพ่ไม่ตีเฮือนหลังหนึ่งนาลินไม้สิบสามปอกจองจีจู่เวียงตนตีลดกาตีตับแขไพ่มาจอยแขไพ่สีล้ำกาต่างน้ำหนึ่งล้ำและก้นหิมนั่นอ่อนกันจอยกันฮดไพ่และไพ่หมดกว่าย่ำกลางในบ่าหามองไปสิบเมตรมึงโฮมตูเมียน

มานั่นเนี่ยค่ะเนาะย้อนไฟไหม้สีกวนแลสัตว์เลี้ยงอ่ํามีลองลู่ตายค่ะหมัดเจ็บก้อยกะเล็กมุงเฮินผาเฮินจะได้ไผไหม้ลู่ก๋อยลามขาดไว้ว่าโหนนับอ่ําอันลู่ซุ่มนั้นมีหมอก20,000ตายในค่ะไผไหม้ในอย่าไปไว้เมาหมางเสกําค่ะพี่น้องเฮาเขาก็พังล่ะในเพราะว่าเฮาขาออกขึ้นออกเยี่ยกว่าเยาในตัวปลั๊กไฟเฮาว่าเนี่ยค่ะหมดไฟว่าไผหุงข้าวอ่ะแก๊สเฮาข้าวอ่ะในห้องหุงมือว่าเยาก็อย่าไปสร้างฟงแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไว้เนี่ยค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเนาะหึงนั่นน่ะอาลาหรือนั่นเจ้าเฮือนนั่นเนี่ยค่ะเนี่ยเอาตั้งผิดไว้รวยมาตา285ตีลุ่มปลิกหานวิ่งตุนตีไว้เนี่ยค่ะปนมามืออันตั้งนั้นก็เพิ่นก็สร้างแห้งฟงเห็นว่าในกลางคืนก็มันไม่แห้งหนามันก็แตกพ่งกว่าย้อนนั่นแหละ power bank แบตเตอรี่อันที่เป็นนั่นเนี่ยค่ะเนาะบางอันมาในมันตีอําไลมาตรฐานอําไลฟิงปึงจ้อมหนังถูกเมียนจ้อมหนังโครงการอันเปิ้นใช้อิเล็กทรอนิกส์นั่นสิซื้อกะขันถูกทําใช้เฮียงได้เยอะว่าแม่เฮาสร้างกะมันไปเข้าลีมันไปเข้าลีไผวานเฮาเมืองเฮามันทําปงมันมันทําอําเพียนมันทํามากําแรงกําเฮียงน่ะลากําทํานั่นทํามันก็ทําเอาลึงครึ่งจันไฟเหี่ยวมาเจอพอเจอจังนั้นมาเนี่ยก็เฮียงไฟมันมาปกตินั่นน่ะเฮ็ดให้มันจังลูกกวยไรง่ายเอี่ยก็จังแตกพ่งไม่กว่าไรง่ายจึงในค่ะนี่ก็ฝากฟังไว้ปั่นกันจ้อมในค่ะเอี่ยก็อย่าไปสร้างแห้งฟงเสนอนจำเอาฟงไว้จำหูเอ้ยจำหูจำเจ้าในค่ะเนาะย้อนเปลือกหางมันจังตุ่มเตอหลายรองหลายอันในนั่นค่ะพี่น้องเขาก็มาฝากตัวนุ่นถึงพ่อแม่พี่น้องๆเขาค่ะถ้าเร็วเมืองไต้หลายๆเจเวงหลายๆเจตัวในจุ่มจะแผ่นเขาในมันน้ำเพียงไหนเอาในค่ะเนาะมือมันก็สื่อข่าวกับพ่อจ้าเขากับพ่อจ้าไต้นิวส์เนี่ยค่ะเตรียมไว้มือวันที่ในเอาค่ะย่ำกลางเหนือตีนยอบเลยจะเพี้ยน87เกาะและเครื่องโคเจอตื้อในกันเรียนกินเงินต้องออนไลน์ในเจวิ่งโหปงเมืองไต้ปอดจานค่ะโหปงก็ลามมาเอาในคณะพี่น้องเขาค่ะพ้องปิดตุจิตปะโอเปียนเอกเขาตึกเล็บย่ำอยู่ที่หิมวันหน้าหลงเอิ่งน้องเลี้ยงหมูผึกเจวิ่งโหปงเมืองไต้ปอดจานนั่นตีนยอบเลยจุ่มจะเพี้ยนเปลี่ยนก้นเมืองแข่75ก่อกวนเมืองมัน12ก่อโฮมเซ็ง87ก่อและเครื่องสตาร์ลิงอีกตั้งฟงแทงตั้งนำตั้งหลายอยู่ดีจุ่มปิดุจิตเขาเลยเอาจุ่มจะแผ่นเจอถูกตียอบหมอบปันปลิกมันเวียงหูโป้งเสตีสืบเอาเรื่องกว่าหนังปักเปิงใหม่มีมึงมีไว้นั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก็เป็นลองจุ่มจะแผ่นในค่ะเนาะเขาขาก่อขึ้นมาตัวแทงในค่ะตั้งเมืองเก่งใหม่เขาเขาในก็ลูกตีปอยเป็ดมึงกัมโบเดียมาเยาเสเลยในค่ะเนาะค่ายมาตั้งหลักฐานเงาหักหลังอย่างหักไว้ดีดังเก้งใหม่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็กว่ากดจัดกดทัดด้วยมีอยู่10ห้องนะคะหบไหลกวนเหตุการณ์จะเพี้ยนในเมืองเก้งใหม่15ก่อได้นั่นค่ะเนาะจำนวนเจ้าหน้าที่ปลิกแมปปิ้งเขานะคะมีดังหมู่บ้านเอื้ออาทรสันผีซื้อนะคะเนาะอันใดสิกว่าตีนยอบเลย15ก่ออีกป้าดังของกลางคอมพิวเตอร์หมายโฟนโทรศัพท์มือถือแฮนด์โฟนนั่นน่ะเนาะเยาก็ย้อนบ่ว่าเขาขายในค่ะเขาเฮ็ดการเว็บพนันออนไลน์เนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะเหมือนตั้งเขาก็ได้อยู่ที่เมืองกัมโบเดียที่ป้อยเป็ดค่ะย้ายมาอยู่ที่เกียงใหม่เลย1เหรียญหับจางเลยเงิน1เหรียญได้หมอก 18,000 บาทนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาก็ดีกดจัดกดทัดจำตัวมาเลดมาตียอบไหลซึ่งนั้นค่ะเนาะนี่ก็เป็นจุ่มจะแผ่นมานั่งเมืองเก่งใหม่ล่ามเขามาแทงตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนำเต้นำว่าในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาลีโกเตเตวาวาในนั่นค่ะเนาะตั้งสันพิเซอร์นั่นในค่ะเนาะนี่ก็เป็นข่าวเงาเทียงหนึ่งรองว่าจุ่มหยอกเลี้ยนในก็มีมาแทงตั้งนำตั้งหลายหยอกเลี้ยนซึ่งหือมันก็ว่าให้อย่างไรเปิ้นเปียตียอบไหลหล่าให้อย่างไรอยู่ในถึงในลอยก็เฮ็ดไรฮะพอมีสตาร์ลิงในค่ะมีเลี้ยงอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยเขาก็ตียิงแอดเขาก็ตียิงหาเหมือนจึงข้อความเพราะเขาตัวจึงเขาตัวอีหามันเดี๋ยวมีมาค่ะเขาตัวอย่างมันเดี๋ยวมีมาว่าอันไหนเนี่ยเดี๋ยวเงินขนาดเรื่องตื้นล่างขนาดนั้นก็เดี๋ยวมีข้อความขันมาดังฟงเขาขาเจ้านั่นออกมันก็เดี๋ยวมีย้อนไปหางเลยป้ออยู่ดังเมืองโฮมตัวเมียนมาบางตีบางตั้งในเปิ้นกับเขาถึงไรเพราะว่าเปิ้นปันเงินถึงเนี่ยก็เปิ้นปันเงินถึงนี่ก็เปิ้นก็เฮ็ดเก่งพี่หูพี่ตากว่านั่นขนาดไหนเออเป็นซั่นนั้นเนี่ยก็ไม่หยอกเลี้ยนซึ่งหืออันนี้หยอกเลี้ยนก็เข้ามาในฟงว่านี่ค่ะนั้นก็ปันกูเงิน5ซั่นนั้นจังไหนไรคะนะอ้าวมันมีล็อกไลน์นําน่ะค่ะพี่น้องเขาเยอะก็มังก็มีเฮ็ดโปรไฟล์ห่างลีห่างงามออกมาผู้หญิงว่าก้นใจเสียก็บอกว่าหักหน้านะคะมอกเลื่อน2 3เลื่อน4 5เลื่อนนี่ก็ลื่นมากกว่าเออตกลงเลยใจกันเสียก็หรือเลยร้อยเงินปันขนาดขนาดให้ได้มือหาสู่เจมเจ้าไหนกว่าในนั้นค่ะเนาะมันก็มีล็อกไลน์หยอกเลี้ยนตั้งนำตั้งหลายค่ะเกี่ยวกับไปลอง
ยอกเลียนหนึ่งออนไลน์เนี่ยนะคะก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาก็มาฝากตัวทุกถึงพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนค่ะถ่อมได้เพียงความค่ะหักง่ายลืมหยาบค่ะพี่น้องเขาสืบถ่อมค่ะ

หักง่ายลืมหยาบเนี่ยค่ะพี่น้องเขาก็หักได้ง่ายเนี่ยเนี่ยค่ะเพราะว่าลืมเนี่ยลืมหยาบเนี่ยเนี่ยค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะได้เป็นซึ่งนะเนี่ยค่ะเนาะตั้งถ่อมตั้งเหตุการณ์อยู่ค่ะปีเว้ยเนี่ยค่ะยินจมขอบใจนำค่ะโยก็ย้อนความภาวะอ่อนเก่าเมื่อกี้มีดังเฮือนสอมรัดว่าไม่สูงค่ะย้อนความน้องหกอย่ามองจังไรค่ะปีนะคะว่าเอาค่ะยินชมขอบใจค่ะเหตุการณ์เซทอมอยู่ค่ะตึกเลยเข้ามาตุ้ยกุ้ยค่ะยินชมขอบใจกูก็กูคนดีต้องตักกันเข้ามาค่ะเนาะเมื่อในคนตุ้ยป้อนนำความเป็นสังฆะแห่งใจก็อย่าไปโต เปิ่นตั้นถอมสูตาซีวันไหนวันไหนถอมด้วยข่าวเงาเทียงหนึ่งอันค่ะสื่อข่าวเมืองลาวเขาปืนเผาไว้ตีนยอบไรซุ่มกล้าขายยาเมากำจุ่มใหญ่ๆก็เดี๋ยวว่าอันตัวส่งยาเมากำยาไอซ์ในรวยเฮอร์มินสุนโตในเจดตอนหลวงพระบางเมืองลาวค่ะพี่น้องเขาเฮอร์มินสุนโตในเมื่อวันที่1ลุนทน12แห่งปลายเศร้าหกนั่นลูกติดของเฮอร์มินเมืองมาเลเซียมินจู้ของเฮอร์มินจันจึงเมืองเนี่ยค่ะหลวงพระบางเนี่ยค่ะวายเสียเฮอร์มินล่วงเย้าเลยหันว่ามีกาต่างกุ่นลงสองลำหับต่อต่างเอาทงโคเนี่ยค่ะเสียเย้าเลยมีเศร้าสามทงเนี่ยค่ะลัดผ่านเครื่องจากเอ็กซเรย์เสียสืบต่างเสนอเฮอร์มินอันเกิดไว้อยู่หิมนั่นจอมหนังเลยข่าวเสียจุ่มปลิกคึกต้อนเลยเขากดทัดพองเฮอร์มินไปมินขึ้นนั่นเสียเลยทั่วพันทงยาไอซ์หาปากทงห่มเสียงน้ำหนักหาปากเศร้าเอ็ดกิโลกรัมไปในทงเจยางพลาสติกนั่นสีสวมอันมีหางปากค้ำไว้อยู่ตีนยอบไหลก้นฮอเฮอร์มินสองก้อก้นนอกเมืองหนึ่งก้อผู้หับการคอมบานีเกี่ยวข้องแห่งสามก้อแล้วผู้หับการของเฮอร์มินเจ็ดก้อห่มเสียงสิบสามก้อเสียตีสืบกดทัดจัดทามกว่าแทงอยู่ก็ตีเลยว่าแต่เหลวในเปิ้นต่อยาเมากำต่อส่งกันในเฮอร์มินส่วนโตค่ะพี่น้องเขาสุวรรณที่รู้เยอะก็เพราะว่ามันตัวกว่าไรในเปิ้นทำเตะเอากว่าขายตีเลยตีมักมีมอกกาหือเยอะกว่าก้นอันที่เป็นถาดเป็นตัวเป็นหยื่อมันนะนะตีติดจับเยอะเหก็ตีเสียงเงินมอกกาหือตุ้มเตือถึงอาศักสายใจมอกกาหือเจมเจอในดีกูเนี่ยค่ะนะยาเมากำแต่เหลวในนี่ค่ะเนาะเฮ็ดไรกูอันพังหางมันว่าในทงเสือมันว่าหลายอันหลายอันค่ะพี่น้องเขาฟังกันไว้จอมไหนค่ะเนาะอย่าไปกอดสูงมืดมันค่ะอย่ามากับมังโก้ว่าไอ้กินหนึ่งอีดหนึ่งอีดเก็บเป็นเฮ็ดเป็นก้นกินเป็นเฮ็ดเป็นม้ากินก่อมเจอะใกล้ๆว่าเจ้านั้นมังโก้ทำเอาเลยตั้งแต่ก็สอดๆชวนๆไอ้แต่ก็มันกินนะมันจะผู้ใจเอาเลยกินนะมั้งใจกัดแขนน้องเจมส์เจ้าในสิเลยลองตั้งขอความแต่ก็ได้สิก็กินกว่าเยอะก็มังโก้ว่าไม่เคยยอมจ้าแต่เร็วเนี่ยมันมีบ่มากะ KTV ให้สี่ห้าวันก็นำใครยอมมากระเฮืออะไรเนี่ยมันก็ถามว่าข้าก็ถามว่าให้ยังไปหังแต่เหลวยอมมาผังหางเนอนางยอมมาค่ะเนาะให้จังไหนเนาะเขาก็ว่าเมื่อใครยอมกับจ้ำเฮาแลเนี่ยค่ะว่าข้าดีกว่าเนาะตั้งเปลี่ยนกวนเฮาแลแห้งกำขำกวนเฮาค่ะมันเหมือนกันเนาะกับมาหยับคันเจอเขาเนี่ยค่ะหยับเจอเขาเนี่ยค่ะเนาะฝากฟังไว้ปั่นกันจ้ำลองยาเมากำในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะจอมด้วยเทียงเพ่งความอันพี่น้องเขาย้อนกันเขามาค่ะอย่ามองค่ะน้องหกของไว้ค่ะสืบถอมค่ะ

อย่ามองค่ะน้องฮกข้องไว้ค่ะพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาทางสวทเก้งใหม่ AM 147 กิโลเฮิรตซ์ค่ะข่าวย่ำจำมุดจำเซงค่ะเมื่อในกอเอาข่าวงาปืนหูตั้งหันและลองไหลอันมาฝากตอนถึงพี่น้องเขาอันลีอันเลยลีก็คึงฟังให้สั่งกว่าอันเลยอําลีก็เฮาค่ะก็อําตับหลูอําตับหลูเอาเหาะในขณะปล่อยพาวางมันสิในขณะพี่น้องเขาค่ะกูก็กูกวนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเมื่อในเขายิ่งโมขานนติผัดยันพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาหบมาทุบจอมพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาเทียงค่ะผัดยันเมื่อดังเพ่งความภาวะอ่อนเก่าในค่ะก็กะอันเป็นใจซึ่งหันหามหันที่เป็นใจอ่องมึงห้องไว้ในค่ะอันเป็นซึ่งเลี้ยวนั้นขณะนี้ถ่อมจอมกันสิเขายิ่งโมขานนและห้องปล่อยเสียงหับกันคุณซึ่งไทยฐานฐานะก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์ผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นหบทุบจอมกันเทียงเมื่อผูกม้าค่ะเมื่อไหนมันค่ะขอบใจค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยจงหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยส่วนการประชุมพักนายอนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
6: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
7: นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทีนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัดจ่างไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือเพลงชื่อไทยรัฐคำร้องจากบทชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่กองเสือป่าค่ะทำนองโดยคุณโพชูประดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงไทยรักคำร้องมาจากบทชวนรักชาติซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6คุณโพชูประดิษฐ์ใส่ทำนองนะคะต่อด้วยเพลงรวมไทยคุณประภัยกัญจนโภคินขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าปี2482สามเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องแผ่นดินนะคะเพลงแรกแผ่นดินของใครเพลงนี้เป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเราที่คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งแต่คืนนี้คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องก็เปลี่ยนชื่อเป็นแผ่นดินของใครเป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเรานะคะต่อด้วยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเพลงที่3แผ่นดินหอมคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์เริ่มด้วยแผ่นดินของใคร

ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยมีการประกวดนางงามที่เรียกว่านางสาวสยามต่อมาก็เป็นนางสาวไทยและในปัจจุบันนี้ก็เป็นการประกวดความงามในอีกหลายๆรูปแบบนะคะครูเพลงได้แต่งเพลงชมความงามของนางสาวไทยเอาไว้เราจะยกมา3เพลงหรือ3นางสาวไทยค่ะคือคุณอาภัสราหงสกุลเป็นนางสาวไทยคนที่14ปี2507นะคะและต่อมาได้ไปประกวดนางงามจักรวาลก็ได้เป็นนางงามจักรวาลซึ่งเป็นคนไทยคนแรกเลยนะคะคือคุณอาภัสราหงสกุลครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงชื่อแด่อาภัสราผู้ขับร้องคือทิวสุโขทัยมาถึงนางสาวไทยคนที่2ที่ครูเพลงแต่งให้คือคุณจีรนันท์เสวตนันท์เป็นนางสาวไทยคนที่15ปี2508นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันไปประกวดนางงามจักรวาลได้เป็นรองนางงามอันดับ2ค่ะในปีถัดมาในปีถัดมาคือปี2509เพลงจีรนันท์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและสำหรับนางสาวไทยคนที่3ที่ครูเพลงแต่งเพลงให้ก็คือคุณอภันตรีประยุทธ์เสนีค่ะเป็นนางสาวไทยคนที่17ปี2510นะคะผู้ที่แต่งเพลงให้คุณอภันตรีคือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงจอมขวัญอภันตรีคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ครูเพลงแต่งชมความงามของนางสาวไทยสามท่านคือคุณอภัสราคุณจิรนันและคุณอภันตรีค่ะฟังสามเพลงต่อไปนี้เลยนะคะเพลงแรกยอดขวัญกาลยาคุณประดิษฐ์อินทวารีขับร้องผลงานของคณะมิตรสังคมค่ะเพลงที่สองยอดสวัสดคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องและเพลงที่สามยอดพทูอยู่ไหนคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงกับวงมุกดาพันธ์

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงผลงานของวงจารุกนกค่ะชื่อเพลงมองหารักต่อด้วยเพลงมองฟ้าพาเศร้าคุณพรทิพาบุรกิจบำรุงเป็นผู้ขับร้องผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะและเพลงที่สามมองวิหกอกตรมโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของศักดิ์เกิดสิริค่ะ

่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงวิญญาณรักโดยคุณสะอาดดินอารามค่ะผลงานของล้วนกวนธรรมและวิญญาณในภาพถ่ายผลงานของคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณทิวาเด่นประภาเป็นผู้ขับร้องคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: กูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ vang giữa thái

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเราก
5: ็เล่งตือสังเริงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเริงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua, số tông chùa sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ xến trang mày, xâm năng ngàn ประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ลูชเฮอฮาลูมงอินูไปหาออจายังเซิงจูไปหาเถาชื่อเฮอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเฮอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติงเดือดช่างเอเอ็มเตอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดือดนัวมงยอไปลูมงสวดเล่าซอกอังนงเตา

จ้าตัวหยัวตั้งเดามองลู่ล้านเมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอตั้งเดามองจวนเดาหน้าวัดบุพารามหมู่ที่ชางตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมดักลู่เสงเจงใหม่จวนนุติเก่าเปล่าจูนุติเก่าชางลู่เก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวย้อจัวนุติเก่าเปล่าลู่เก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคาลีตัวหูชัวปังเสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงชื่อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าชายนุติเก่าจื้อลู่เก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูชัวปังแสงหาจอนชัยลัวมิดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายนุติเก่าเจ้าลู่เก่าลินดูชงอ้อเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูชัวปังแสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นยัวชื่อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าชายนุติเก่าช่างลู่เก่าลินดูชงอ้อเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังแสงหายัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นยัวชื่อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่ายุนจงตัวกงหน้า

ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึยอดส่วนเต่าช้างเผือกตังชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าซูกีต่อกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซูกีรัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินชัวยอดชุบกั้งกีนเต่าจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุงเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์ชางเจ้าจั่วศูนย์ชื่อชางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

ยาส่งอีจงแนจกดินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันพุธนูตีช่างลูกเก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลยางจัวลูกเก่าลีงเร่เน่งเก่าเจ้าตูจ้ากือกังนูนวลยอดจูปีกินยางจัวลูกเก่าลีงเร่เน่งเก่าช่างตูจ้ากือกังปีกียอดหลัวชงนัวยอดเน่งชงเดือดนัวกูยอดจัวเสงว่างรงชาตรกันจอมดูสุต้องจัวฮาลูมงดอลูเสงแจ้งใหม่ตัวนซื้ออีจงน่ะจุกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้นัวหนูเจกูเตาจอบป้อชัวเสงเฮาอีช่างลูจ้าเปล่งเก้าเราจือชื่อเตามากูมัวจะลูจอจะเปสวดเล่าเตาลูกงเกลอเชอัวเกตังเล่ามาอ้วนได้นัวหนูเจกูทอเปย์จ้อน่ะจุกตีนิ่งจางพงยืดสวดเล่าคือเมย์กังลูใช้ฮาลูนงยอดจูหูเพจให้ยอดจูหูติ๊กตอกมากูทอเมย์สดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจห้าตูติ๊กตอกจวบกูห้ามากูทอสดเล่าอีเล็งอีแชร์ปูจวบเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอวดจอมดาวจวบเมย์สดสวะเล็งจวบตูกือลุนรูกูยอดอวดปังยูอวดเกลูปังจวบช่างกางตูสุดต้องจัวฮัลลูมองดักรู้เสียงจังใหม่หวังให้เจ้าสาหัตาตั้งกี่นัวสวดเล่าย้อนรูกุญย์อวพงอยู่อวเกเถาปีมองจู่จัวเถาเศร้ามาจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกุยมัวจ้อสูสือเจ้าลูแทงจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสูสือเท่าเด้กือกุยเจ้าลูแทงจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าหนุ่ยเจยออีจ้างสูสือกือย้อจวนเดาจ้อหนุ่ยซื้อใช้ชัวเกนอกังเฮาหูกือยอกรมอนามัยกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าหาจูสถานการณ์เต่าเกลียงย่างออไปขอชื่อเสียงหย่อย่อจวบเต่าพื้นที่กุยอดตำบลหัวว้าอำเภอศรีมหาโพเต่ารู้เสียงปราจีนบุรีวิยองหตาพื้นที่เต่าหนุ่ยเจยอเอี่ยขอพื้นที่กือมวยใต้โรงงานเต่าเต่าเหงหมากู้อวดจัวเต่ากือเจ้าเกลียงย่างหนุ่ยเจหนื่อมั่วติดจอโลเตอุเตหนัวกือหนึ่งตั้งเต่าตัวฮะเตเถ่าเจนมัวเตกัวสารเคมีอุนัวเต่าต้วนเตหนื่อมัวเป็นสื่อกือโยอวดจัวเป๊ะเต่าใจเกมอเก่งเก่งเต่าหนอหมาจอหนุ่ยจืบว่าทะเลเต่าตัวเจ้งตงจัวเป๊ะเสียงสวดเล่าฮะตายยัวเต่าเจ้งฟังวิโยฮะตาเต้เล่การเองคือหนูมั่วจอกวัวสารพิษเราชื่อมัวเตจออู้นัวตั้งก็ชื่อกูจื้อเป้าหนึ่งตั้งเต่าต้วนเต่าเต่าเต่าหนูเจยก็มึงย่อจัวแต่ขอเชาเลนเต่ามาหนื่อยัวอัวจัวมั่วความเสี่ยงคือยัวเต่าใจจอสารก่อมะเร็งฮะยัวมึงจอสารก่อมะเร็งฮะจอกวัวนัวหนือยัวมึงอัวจัวทำลายระบบประสาทเต่าหนอมาวีเลยหนัวหนูเจจอหนูจื้อป้อชาเลเช่าจู้จอไปเสงสดเล่ามาชาเลเต่าตัวเจ้งตรงตัวสดเล่าเตาเป้าอ๋อวิยอบจอดเล่ตังชื่อหนัวกูนึ่งย่างเอนือระบายเต่าชื่อเต่าเต่ากูย่อตัวรู้เสียงปราจีนบุรีเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์เต่าหนุ่ยเจ็บหนุ่ยปีจื้อลือเหล่าวิยอฮตาย่ออีปุ่นจีนเต่าทงเก่าหาหนุ่มมัวเต้โรงงานอู้นออู้นวลดำดาวเหงเจ็บเถ่ากือเกรงย่างตัวเจ็บก็อยู่ปูเต่าฮตาเต้สารเคมีเต้อู้เต้หนัวหนุ่ยยนต่างเต่าตัวจอยนตั้งย่อจวนเดาจอดเล่กูหนึ่งย่างหนอมาจอหนูจื้อป้อชาลีฮตาย่อเป็ดจมว่าความจำเป็นครั้งก่อจื้อหนูเจก็ช้อไงมองจู้จอดเล่การหนึ่งเต่าหนอฮะย่อก็ยัวจู้มองจู้จอดเล่นเต่าหนูเจยัวจู้เต่าเจ้าเข่ารองเท้าบูทฮะเถ่ากูอยู่มองจู้เต้เล่การหนึ่งเต่าตั้งลู่เราชื่อมองเก่งมึงจัวหูจัดเล่จัวก็ใช้ก็เตาซื้อเตาซื้อมาก็อีเจโลก็เตเตโลเตาตู้จัดเล่กันเองเตาหนูเจเถ้าก็จะขังลู่หนูเจอยู่จุนจัวปีเกียอยู่อีเจลังเล่กว่าหูหูจัวกว่าหูหูหนอฮะย่อจัดเล่ก็ย่อน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติเตเตน้ำบาดาลเราชื่อจัดเล่คือจังจอดเล่นยังหนัวหนือหอมมือเชอจวนหนูเจ๊เป๊ะช้อมมวยจะหลุดซื้อเนอะช้อมมวยจะหลุดกลางช้อม
ช่อมวยจะลุอวนนออัวหาววิโยหตาเตเถานิโยอวจัวมั่วเต้งเหม่งจัวก็เต่าหนอฮะโยหตาก็ย่อจบพื้นที่เดาเอก็หนอตุนช้าจื้อจื้อเหงจื้อเดาจะกัวสารเคมีหน่อยเจ็บก็กู้ยัวจุเต่าเจงฟังเกิงเกาเลยหนอวิโยจะกัวสารเคมีหนัวหนือมั่วเป็นสื่อคือยัวอวจัวเป้เต่าใจเต้เกมอเก่งเก่งเต่าอ๋อมาจอหนูจื้อปอหาตาจอกัวสารเคมีคือเตาจอลูช่วยหาหนูมั่วจอจอโลหามั่วจอโลหะหนักสุเลยคือแคดเมียมตะกัวปลอดเตอย่างเดินเตาหอมาหนูอยู่ว่ามั่วเป็นสึกคือยูลูอัวจัวเป้เตาใจเกมอกเก่งเก่งเตามาวิเลนเตาลิงถือคือไม่ย่อจัวพื้นที่คือเล่นย่างเหงจอยอรู้เสียงปราจีนบุรีซื้อมาโยจูเตาเจียงฟังเกิงเก่าเลยเนาะโยหาตามั่วเล่นย่างเนาะเจ็บเป้หลีกเลี่ยงชอบมุญย่อจัวเต้ขอเชาเรียนเต้าจื้อมุญย่อจัวเต้ขอเชาปลอดภัยอ้วนเต้แกล้งแกล้งเท่าตื้อน้อยเจก็หมักเลยจอกก้างมุกตูวังตูเจ๋อเจกูหอมมวยจะหลุดถังเลยหนัวเอจวนจื้อนัวน้อยเจกูหอยัวลูจออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป้สดเล่าลูกงเก๋หล่อเจอัวเก๋เออีปลาน้อยเจกูหมักเลยจอกก้างหลุดมัวหรืออย่างจะหลุดถังจวนจื้อจัวเป้สดเล่าเต้าเป้าจวนจื้อเอกูย่อลูจออีช่างชัวปังเสงจวมอีแรงคือเตาทอตัวคืออีตุนาเจเสงมงมัวย่อจัวลู่ชอหังแกงชาดอกลู่เสงตากมากูหาตาสังทอเจียเฮาอีช่างชัวปังเสงคือมอลุ่มเบหาตายัวมงเล้าดาโนมากูบางเตาช่างคือก็ทอตัวเหล่าเจก็หาตามัวช่างนัวฟีมงจัวจอมินชัยคืออัวกูอัวลู่เน่งจือเก่าตองถูกก้อนน้องหนอฮะมอฟีจัวกูตองถูกก้อนน้องฮะเจกูกูหอมบางเตาช่างกูก็ถอตัวเหล่ามากูหอมมอช่างหนัวมอจะลู่จออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สดเหล่าลู่กงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋เออีปลาหนูเจกูหมาจ้อกังลู่มัวหรืออย่างจ้อกังจะลู่ทางจวนซื้อจัวเป้สดเหล่าเตาเป้าจวนซื้อ

จวนจื้อนัวนุเจกูยัวดอกก้างลูมัวอีจ้างสูสือจะหลุดทางจัวเป้สดเล่าเต่าเป้ามันเดาจ้างสูสือนัวนุเจกูเจ๋งยอดจัวหันเดาจอนุจื้อคือใช้ชัวเตเกมอเก่งเก่งเกมนอกก้างเฮาหัววิยอหตันดูนัวมามัวเตเกมอเก่งเก่งเต่าเต่าเก่งเก่าเลยมาจอนุจื้อคือใช้ชัวเตเกมอเก่งเก่งคือยอดจัวกลมควบคุมโล่งปวดจารีเต่าตัวเจ้งตงฮันถั่วเต่าหัดสู่สถานการณ์เต่าเตชรัสเซียคือกุญย่อเชงเชนรูเตชไทยฮะมาเต่าเตชรัสเซียนุเจจอนุจูปหัตตาตั้งชื่อว่ามั่วอีตุกังมอหอคือฮูหัตตากากโลกปอดโนมาตูกังมอหนัวนุเจนุยอีตุกังมอคือจอหนุจื้อเล่งเห่ากุปกุเต่าหัตตายอีตุมอคือเปยจูเต่าเจงฟังยออิตุมอคือมอเป็นสื่อชื่อกี่เต่ามาวิเลนเต้าโนเจจอหนูจื้อป้าชะเลทัวเต่าหาตาป้อมมอจู้เฮาเก๋กูยูลูตีถ่ายคัดกรองจู้ปุ๊กว่าจอต้นนั่นกูย้อนจอพื้นที่เสี่ยงยัวจ่อตุมอหนวงกางตัวจัวตีเฉิดไทยหนอมาเปียเฮาลูใช้หาตาหนึ่งช่องเลยจางเสื้อมาเจ้าเล่ช่างหนัวตูหนูจื้อกูยออธิบดีกรมควบคุมโรคหนึ่งกูเต่าทัวเต่าฮาเลนัวหอหาตาเจ้าเล่ย้อนจวนเดาตีเฉิดรัสเซียหน่วยเกมกูเต่ามวยอีตูป้อนเนี่ยกูหนุ่มมอนุ่งย่องกูแยงเล่นเต่าเน่งเกาหยีช่องมาเนื้อเตาอัวนือเตาใจอีตุมอคือหู

หาตาป่วยย่อเต่าใจตุ้มหม้อคือหูหาตากากโลกโนมาวิยอหตาตุมมอหนัวโนเจนูลูนเดอเต้เชื้อไวรัสโลแบคทีเรียโลเจนูยกอวดจวมนูชุกีเตาหนัวมาต่างชื่อหนัวกูเจงชื้อหตาชื้อเตามั่วเล็งตือคือหตาม่วเก็บปวดชั่วลุนเดาตูกังม้อนัวเต้าชื่อมาเจ้าเลยจังกูซื้อยอจู่เต้าเจงฟังอวนเดหนัวเจงชื่อเต้ามั่วขอป้อเท่ายืนยันรอหตาตูป้อเนี่ยหนัวหนึบปวดจู่สาลุนเดาตูกังม้อคือยอเชื้อกากโลกตูกังม้อนัวมาเท่ากึนึงแรงจัวก็ลุนชื่อเหล่าหนุ่ยเจหนุ่ยยัวมืออวดจัวก็จะเลยปวดจู่สาชื้อใช้เกินเก่าเลยมาวิเลนเดาปวดชาลีหูตูม้อหนัวหูหตากากโลกปอดหนัววิยอตูม้อกากโลกนัวหนูเจหนึ่งแข่งมองจวนดาวลุ่นจื้อมาวีเล่นัวจอหนูจื้อคือย้อจวนดาวเต้เชื้อท้ายคือใช้ชัวเต้เก๋มอกเก่งแกงคือยอกองระบาดวิทยาโปสทะเลมั่วขอเชิญคือหาตายศจุเต้าลูคัดกล่องจอต้นเองคือเต้าเก๋มองจวนพื้นที่เด้อคือย้อนกลางตัวจวนเต้เชื้อท้ายชุดปูกว่าจอตุกังมอหนัวลูกี่เต้าจวนหูเต้เชื้อท้ายหนัวมาพวกกูชาจู่เฮาเก๋คือตีไทยช่องเกิงเกาเล่ตังชื่อหนัวเต้เชื้อไทยมาเจ๋งย่อจัวสถานการณ์คือหาตามแก่แห่งหนัวย่อจัวระดับต่ำคือโยเต้าใจตุกังม้อหนัวตะชื่อทงเกาหาตุกังม้อหนัวนี่ยี่ตุกังม้อคือนึกชื่อกินเต้าเต้ฟัวเต้จัวโลเต้ละอองเนาะเฮาจ้อฟัวจัวคืออีตูกลางมองจัวอีตูเก๋ว่าปังโลไอเต้ฟัวเต้จัวก็ว่าปังจกูกัวปังจกก็เลนเต้านึกมั่วเป็นสื่อชื่อกี่เต้ามาวิเลนเต้าหนูเจ๋ชะเลยจู่เต่าตีไทยตัวชงจวนเต่าตุ่มม้อหนัวฮะโยฮาตามเล่งตือคือจอหนุ่มจื้อคือชั่วปวดชนจวนจื้อฮาตาย่อจวนพื้นที่คือมั่วเกสุกีตุ่มม้อหนัวเองกลางตัวหนุ่ยเจ๋อปุ้ยอยู่คัดกรองอย่าก็มั่วความเสี่ยงหนุ่ยเจ๋อปุ้มมั่วก็ไฟเกียร์หนอไฟเกียร์ชุบปุ้กว่าลู่เชยลู่หรือตู่โลแล้วชื่อชุบปุ้กว่ากลางลู่จวนเต้เชือไทยปุ้ยอยู่จู่มั่วขอเชยเต้ถมกลางลู่จวนเต้เชือไทยต่อชิมาปุ้ยอยู่มั่วก็ไฟเกียร์มึงย่อกลัวหรือขอตีไทยตุ่มม้อหนัวหนัวชุบปุ้กว่าหนึ่งกี่เตาตุ่มม้อหนัววิยอหาตาตุ่มม้อหนัวเท่ากือหนึ่งกลางดูเตากี่เตาเหล่ามาหนึ่งมั่วความรุนแรงมั่วเป็นสื่ออวดจัวปวดจู้สาหนัวเจ๋กูหอมมั่วจ้าหลุดถังเลยหนัวจัวสดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอยอหาตาเป้เตาจ้องมองล้อเป้มองจัวเต้ขอเชิญกือตัวหนึ่งจ้องซื้อซื้อโล่ฟุ้ยจัวซื้อส่งยูคนจงหาตาเป้เยอะเตาบูเจอเดาหน้ากากอนามัยหอฮะงงควรจัวเป้อ้อใช้เตปก็เติร์ตรงมึงเหล่าก็จะกังหลูวังดูหูเจ้หนูเจ็บจัวเต้นจัวข้อมือจัวเจมือตัวส่งหอเอติไทยเต้กังมอเข้าทัวเต้เถ่าย่อจัวหูวังหูเจ้หนูเจ็บเป้มั่วจอมีย้อยยาวมั่วจอต้นเองเล่าเต้เถ่ามีย้อยยาวต้นเองเล่ามาป้อมมั่วรู้เจ้คือหาตาภูมิคุ้มกันหอนูจื้อส่งนูจื้อม่วนเตาคืออยู่คอคอเลยคือจอต้นหนึ่งคือหาตาปกติเลนเดามาวิเลนเดาเท่าคือก็เตาใจก็มอเข้าทัวเหล่าเจก็ลูเจก็จุดตีไทยก็ทุกเข่งก็จะลูกีจก็เจนหนึ่งเตาชื่อยอตุ้มมอโลกากปอดซื้อคือกูเตาทางต่างต่อชื่อมาเตะก้างมอเข้าทัวชื่อหาไข้หวัดใหญ่โลก้างมอเข้าทัวโควิดเกาจั่วโลปัวเล่งอีหยังเกาเนือชื่อกีลุนเดาเกอวปังเดาเตฟัวเตจัวมาวิเลนเดาเปย์อยู่เตาตีไทยเปย์ทุกเข่งตัวสองหอเอกูหอมมัวจะหลู่ถังเลนัวจัวสดเล่าเตาเป้าเลนัวเอ็นซื้อมองนัวหนูเจกูมัวฟัวจวดเลนังกูย่อจัวพังเก่าเตหูเตเชื่อไทยจะหลู่ถังจวนซื้อจัวเปย์สดเล่าเตาเป้ามาย่อจัวนูนัวเดอพังเก่าเต้หูเต้เชื่อไทยจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวฟัวจัวเลนังกุนทัวเต๋อฮาเลนัวหอฮาตานูนัวมามั่วนั่งย่อจัวเจ้าเจ้าเฟงปวนเดอไทยแกลอังมั่วเก่งขอเชิญกูเจ๋งลู่นั่งลู่ลู่เลยฮะฮะมั่วจัวลู่หอเฟงเต้านั่งย่อลู่จัวลู่เสงแม่ฮองสอนเจียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกฮาลูเสงพิจิตรมาย่อจัวนูนวลเต่าฟัวจัวจ้าย่อจัวคือยังเลนเต่าเน่งเก่าอี้จูเน่งเก่าจื้อองศาจ้อฟัวจัวกู้ย่อจัวคือยังเลไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าจื้อองศาฮามั่วจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮากูหันจื้อเลยหนัวหัดตัดจื้อนูนวลมองจูนูตีจัวนูเจ็บนางกู้ยัวย่อจวนเต่าคือยังเลคือหาตา

啊，这努比基梦喏，啊，南古月早上明早了，鸟转到古营嘞，搞住白蕉粉布安的太太安，到时嘛努地搞，住努地搞伊努姐月着刚末南到哈，鸟做古营嘞的，老蕉住蕉蕉粉布安的太太安姐，努地搞哦努姐着刚路南早上明早了哈，鸟做搞住白蕉粉布安的太太安嘛。กูใช้เตาหาตาฟัวจวนหนูกูปี้หลงเปาหลอมัวแกงพื้นที่กูเจ๋งลูลูนางเกิงเกาเลยแกงพื้นที่ฟัวจวนปี้หลงเปาฟัวจวนจ่าฟัวจวนนอนหลับมาเมย์อยู่เตาใช้ชัวตุเข่งตัวส่งหอยอจวนเดือดสุดต้องจวนตังกีนัวหนูเจฟัวจวนกูปี้จ่าปี้นอนหลับห้ามมัวจอจวนกูชัวตัวมาย่อจอจวนจ่าจวนนอตัวเหล่าอ๋อมากุนเชงเตาค่ะตาเนาะจะไปตรงต่อชากูปีอาจาปีนอเหล่ามาสดเหล่าอยู่เตาใช้ชัวทุกเข่งตัวสองหอเอสร้างลูกโซนัวมัวเก๋เช่าจู่จวบเปย์ย้อนเนี่ยจะกดที่นิ่งจังพงอยู่สวดเหล่าเอไม่เนาะจวบลูกโซตื้อลูกเสียงตื้อลูกเตะเชิดตื้อซื้อฟัวจวนสองดีจังสองต้องดังแฮนเตาสุดต้องตัวกงเก๋รอเช่ทำเปย์เตาจวนดังดูสุดต้องจวบฮัลลูมองเตาลูกเสียงจังใหม่สองต้องเดอคอมเมนต์ตัวเต่าโจหูเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปวบช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเต่าสุต้องเต่าจวนเดอตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์จื้อไปอ้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างมากูสงสารต่อใจเมสดเลยเอจวนจื้อนัวหนูเจกูยมมวยอีจังสูมองตัวจะหลุดสั่งจัวไปย่อน่ะจะกูตีนิ่งจังสดเลยเต่าเป้าเออีปลากูหมักมงเต้นต้องเต๋อจวบไปจ่อน่ะจะกดนิ่งจังพงยืดสวดเหรอจังสูงมองตัวนัวชื่อเซ็งยอบจอกือตี้เสียงมงว่างตูกือสั่งจังสูนัวยอพ่อหลวงว่างไข่เสียงว่างยอจวนเดาลู่จอเมซื้อปางหินฝนเดาลู่เสียงแจ้งใหม่ยอตูกือสั่งจังสูนัวตูกือตังสือแน่งมั่วลุ่มเบหูอัวจงจื้อเสียงว่างละสือยอพออชัดเจนไอ้มั่วนุ่งยงกือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าหยี่ชงยอจวนลู่จอเมซื้อดอกลูกเสียงจังใหม่มาหนือเตาตั้งชื่อเน่งเหล่าจัวนูติจื้อลูกเก่าลินดูหนัวเอจ้อกือตี้จ้อตุกีป่วยยัวอวกขอจื้อจัวนูติเก่าอีลูกเก่าลินดูหนัวยัวเจ้ามงฟ้องกลางเราซื้อเจ้ามงใจจัวนูติเก่าไปลูกเก่าลินดูหนัวเอทอมัวจังสูหนัวสั่งจัวอีจงน่ะจึกกือตี้นิ่งจังสวดเล่าเจ้าเลหนัวสั่งจัวจ้อกือตี้เสียงมงว่างตั้งชอชื่อตัวเล่งตึงเบยอ้อย่อจัวรู้เสียงแจ้งใหม่รู้เสียงน่านรู้เสียงแพร่รู้เสียงพะเยารู้เสียงสุโขทัยฮะรู้เสียงตากฮะตั้งชอจอจอกือตี้มงว่างตั้งชอย่อจัวหูเต้เชือไทยหมวดแต่งรู้เสียงกือหาจื้อจู่นอหล่อเมชอสั่งในจังอ้อท้องเปล่าจัวไปจงน่ะจือกือตี้นิ่งจังเสียงมงว่างกือย่อจัวหูเต้เชือไทยย่อมีเต่าน้อเหล่าหนูเจตัวรูปังใช้ปังรูอ๋อฮะจวนจื้อสั่งจัวจ่อเล่งจังตั้งชอจื้อตัวเล่งตืมเบฮะสั่งจัวจ้องป๋อเสียงย่างย่อจัวลู่จอขุนวังหาจัวก็หาตาท้อก็ตัวอวนหนะจืดล้างหาจวนจื้อสั่งจัวหวังหัวหวังหัวเสียงลีย่อจัวลู่จอขุนวังหาจัวก็หาตาท้อก็ตัวอวบเสาเป็ดจืดล้างลู่หาจวนจื้อสั่งจัวท่อป๋อเสียงย่างย่อจัวลู่จอขุนกลางหาจัวก็หาตาท้อก็ตัวอวบเสาเป็ดจืดล้างอฮะจวนจื้อสังจัวช่งเสียงช่งย่อจัวลู่จอบ้านป่ากลางดะลู่เสียงน่านหาจัวก็หาตาท้อก็ตัวอัวเสาเป็ดจืดล้างเจ้าฮะจวนจื้อสังจัวจ้อหมัวเว้าใช้เว้ากืนใช้เว้าตี้ตั้งชอจืดตัวเล่งตึงเบี้ยฮะจวนจื้อสังจัวจอมเบาตั้งชอจืดตัวเล่งตึงเบี้ยฮะต่อกันเกินหนัวสังจัวอีจงหนะจืด
ตีนิ่งจางต่างชอจือหาเสียงม้องตั้งก็จืออ๋อเตยพงยืออ่ะคือเป้าจูโลจ่ออ่ะเชิงเชนจัวเชคือย่อจัวพังตุ้นยังพังใช้ว้าต่างชอจือตัวเล่งตึมเบยย่อหาตาเมตาหนอเหล่าเอเป้าจูตูต่างชื่อแน่งคือย่อจงจือเสียงว่างเราชื่อย่อพออ๋อชัดเจนหน่อยเจมต้วนรูปังใช้ปังรู้อ๋อเอสอดจั่วปมวยเกณฑ์ชูชาเหล่าอาจจะหาตาตัวจื้อจูเม่เบหาจื้อจูเมลู่จอเมลู่เสงนอหล่อเมช้อสังเลยจังสู่ต้องจัวอัวอีลู่ชัวสังทงเปล่าจัวเป๊ยอหนะจึกตี้นิ่งจังสวดเหล่าอ๋อยอเมเตาหนอต้วนรูปังใช้ปังรู้จะกึตี้จะตุกีป่วยอยู่อัวขอจื้อจัวนูติเก่าอีลู่เก่าลีนดูหนัวเยอะเจ้ามงฟงกังเหล่าสื่อเจ้ามงใส่จัวนูติเก่าไปลู่เก่าลีนดูหนัวตู้สั่งจังสูนัวยอพ่อหลวงว่างไข่เสียงว่างย่อจัวลู่จอมเมซื้ออันดับลู่เสียงจังใหม่ยอตู่กือสั่งจังสูนัวเอกูหอมมวยจะลู่สั่งเลยนัวจัวเป๊ยจ้อนะจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเปาเลยนัวเอจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูหอยัวลูจออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป๊สวดเล่าลู่กงเก๋หล่อเจอัวเกเออิปลาหนูเจกูมาเลลูใช้จอมต้องเต๋อคือเมฆเสาตัวกูมาเลจ้อกังลูเต้นต้องเต๋อจัวเปย์จ้อหนักจะกูตีนิ่งจังพงยืดสดเลยอ๋อกูยอลูจ้ออีช่างซัวปังแสงจัวอีแรงพงยืดคือเสาต้องเต๋อตัวสืบลุ่มเบย์หัตตาไอเสิร์ตแซมมาก็หัตตาก็ย่อจัวสมุยสังทอยอีช่างซัวปังแสงหัตตายุ่นยุกูตู้มัวฟีมึงจัวจอมมิโยคือย่อจัวแม่โถตองถูกก็น้องอวดเกหนอฮะยัวจอจัวอีแรงฮะคือทอตัวอีแรงคือทอตัวคือก็กูหาตาทอช่างหาตายุ่นยูกูตู้ฮะหนอก็สืบลุ่มเบหาตาเก้ามงต่อชาก็กูสังทอช่างหาตายุ่นยูกูตู้อีหยักเก่าฮะมากูหอยัวจอลู่ย่างช่างซัวปังแสงคือมัวลุ่มเบหาตายุ่นยูกูตู้มัวช่างหนัวมัวจอเมอัวเมอ้อเล็งตูเลยอ๋อฮะมัวจออัวเกลอเจจัวเป้สุดเลยลูกงเกลอเจน้องอัวเกเออีปลาหนูเจกูมังเรจ้อกังหลุดเต้นต้องเต๋าจัวเป้จ้อแนะจึกตีนิ่งจังพงยึกเม่ส่องต้องเต๋าฮะดาวสุดต้องตัวกงเกลอเจทางเป้อัวเกอ๋อ

0: trâu tua dũa băng đau mông. Lú lán màu phùa trâu tua chẳng hát tua dũa trồng trò băng đau mông chuồn đầu. Lú trắng bùa sà nám ban xám ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจัวนุติจาวจูนุติจัวลู่เก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวจาวจอกจัวหนัวย่อจัวนุติจาวลู่เก่าอี้ตินดูชงออเชงจื้อปัวจาวจอกจัวยัวมั่วคณะปังเย้งตัวหูซัวปังเสงหาจอนชัยหลัวมิดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าชายนูตีช่างลูกเก่าอี้ตีนดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูซัวปังเสงหายัวมั่วเก๋ซื้อตือหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าชายนูตียี่ลูกเก่าอี้ตีนดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วชัยว่างรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูซัวปังเสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าชายนูตีจัวลูกเก่าอี้ตีนดูชงออเช้งซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูซัวปังเสงหายอยู่มั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายสวดเหล่ายูนจงตัวกงเนอะ
1: ลูเชเปจ
2: มาจวนจื้อนัวดูเจกูยัวจักรังลูเต้นต้องเตินเต่าเปย์จอนะจึกตินิ่งจังพงยืดสวดเลยคือเมช่องต้องเต่าห้านเต่าสุต้องตัวกงเกลโลเจทางเปย์อวดเกอมามัวอีตูนะเจสิงมงช่องย่อจัวลูจอนต้องเต่าเต่าลูเสียงตากกุนเต่าสุต้องตัวขาตัวหาตาเต่าเมลูจอมาานู่อีนู่นเต่าดูเจกูลูนางเลยหออวดจัวตังกินัวนุเจฟัวจัวกูโซซองกังเกาเลจอฟัวจัวปีนอหลักฮะยอดจวนหลักมีลูจอนตรงเตาอ๋ออ่าวจองเตากูก็หอขาดตัวฮะก็กูหาตามัวลู่ย่างร่างซัวปังเสงคือปอตั้งกูหยอกหัวจอตั้งกูยอร่างคือหาตายุ่นยุกูตู้ก็หาตามัวอวกอนกาตูฮะวิยอก็ตูตู้หลอดจนถูกก็ย้อนหลักฮะฮะมัวฟีจัวก็อีตูหนาเหล่าหนาเหล่ากังยอดจวนเต่าไม่รู้จอฮะก็ยอดรู้จอนตรงเต้าตอนถูกก็นงฮะหนูฮะวิยอดหนูอีตูตู้กูจนถูกหนูย้อนหลังฮะฮะอีตูตู้เรากูมัวเขาหลุดยอดจวนเตะเชออิสราเอลหลังฮะมาเตะเถ้าจะกูอันหนักกูย้อนยุ่งยู่เตะมีตู้มีหนวดเกิ้งเก่าเล่หน่อยเจมก็หาตามัวฟีจัวอัวไม่อ้อเล็งตู้เต่ากงเก๋หล่อเจนงอัวเกมากูกูหอมมัวจ่ออัวไม่อ้อเล็งตู้เลยฮะฮะฮะมัวจะพงยือคือเศร้าเต้าเต่าตัวจะหูเพจเฟซบุ๊กมาปู่เตาหาตาปอตั้งสองต้องเติมต้อตัวเลยเหรอตัวซื้อมาชงอย่างเลยคือนุ่งซื้อมึงเจอสังเสาเลยเจกูเต้จื้อเย่งกูใจสู่ต้องเลยเจกูเต้จื้อเย่งจนต้องเติมคือไม่เสาตัวหนูเจมืออิจฉาหนูปลุ่เหรออิจฉาปลุ่เลยเจมอย่ากูชื่อเตาเต้ไม่ล้อหนูเจไม่หอสองต้องเติมตัวกลัวนะอวดจอมเตาจัวไม่จ่อสติ๊กเกอร์ต้องเต้าเห็นคือเม่หอสังตัวปังจั่วเช้าลุดล่างลุดสู่ปู่จั่วกูห้าห้าหัดเจงปังจวนนากดไลค์กดแชร์ตัวฮะเอซงซาเหงอวดจอมดาวอ๋อไม่เอาไปแหล่งหายเนอซงตัวฮะมวยอีแรงพงยืก็หาตาก็สืลุ่มเบหาตาด้วนจงช่องมาก็กูหาตาเนอซงจวนนู้วันพุนหอร่างเกลอเสกือตั้งลูปอตั้งนุเจมัวก่งอัวก้อนลาตูฮะร่างหาตันยุนยูกูตู้นุเจมัวจออัวก้อนลาตูฮะหอเออัวจอมเต่าก็ส่องต้องเต่าตัวปังจวดช่างกันดูสู่ต้องจวบฮะอีเลยพงยืนจื้อฮะอินเทอร์เน็ตเต่าซัวมัวก็หาตันย้อนซองอก็ย้อนจวบลู่ซอบ้านวังน้ำเย็นนั่งชื่อลู่เหล่าหนอนดูลุ้นลุ้นจงจงดูเลยตอนสมานั่งชื่อลู่เหล่าฟัวจวบซะซองเกินเก่าหนออัวจอมเต่าคือก็หอค่ะตัวเนอะฮะอีเลงพงยืนจื้อมองฮะสักเสงย่างก็กูหาตาเนื้อช่องอก็ย้อจวนเต่าลู่ซอล่มทรายตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อเพชรบูรณ์มาก็กูหาตา นางกูน่านูลูเลยฮะหนอมากูจำเตาคือก็หอขาตัวหอก็ทอเกลอเจตัวอายิปลากูมัวเช้าเจเจียหรือจากูมาเลยบ้างคือลูจอจวดเป๊ะสดละเฮลุนจูก็กงเกลอเจน้องอัวเกมาลูเชื่อเฮาใช้เกินเก่าเลยลูเชื่อเฮาชัวกูยิงเลยไปนาทีหลังซื้อเจกูยลูจออีช่างชัวปังแสงอัวอีช่างต่อกันเก๋อกุมบ้างเตาตุนชัยปังเย้งชัวย่างอีช่างชัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบหตาปืนน่องลู่ชัวนางลู่มาช่างหนัวนาตาอยู่มัวจอจัวอีตูนาเจเสียงมงช่องคือย่อจัวลู่จอนตรงเต้าดอกลู่เสียงตาคืออ้อนุ่นดอกก็ตื้อถอตัวเหล่าเตอร์ชมากูก็เชี่ยงคือลู่จอจอเก๋ลอเจจัวเมสดเล่าก็ถอตัวเถานางลู่ลู่เตอร์ชมาต่างชื่อหนัวอามัวเป็นขอเชากูเจ๋งลู่ลู่นางเตอร์ชื่อเป็นขอเชากูนางกูจะลู่เหล่าเจกูกูหอมามัวช่างหนัวจอจัวตูนาเจคือก็ถอตัวหอให้มัวจออวดเก๋ลอเจจัวเปสดเล่าเตาลู่กงเก๋ลอเจน้องอวดช่างต่ออังเก่าเอตังกีหนัวหนูเจกูอยู่มดสองบอกเลยหนัวเหล่าซื้อเอวจอมดาวจัวเมย์ชัวชัวเล่งชัวตูเกือลู่ปังจวดช่างกางดูสุดต้องจัวอีจังจองดูเท่ารู้เสือเห่าเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งหมั่นตรอกังลุนชื้อหนักรวมเบาหยาจัวรู้เสือเห่าดาวอวดจอมดาวสุดละย่อชง

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
9: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
10: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะส ่วนลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
11: ด้านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ EMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: พ่อขว้า
1: เนาะจง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: อติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

那个的嘛，比马尔阿蒂的斯塔吉沙小黄啊，阿布的喷嚏的嘛拉加苏我们也很啊，阿马尔在呀法拉扎姆不行的嘛个喷嚏哇啊，米宽斯啊，对阿蒂啊，米切嘛个比花木哈，可怕了我们也的阿加加马的我的的啊，我就我把加马拉把奇怪了嘛个的来给他不行的嘛呀的，克隆乌杜尼尤提呀。เต็มแต่บวกกุญสุงะเต็มอยู่สิจันตุพลังอ่ะเอาเธอพันหนึ่งได้พวกงูมันยังไงมาคือจังหวัดแม่ฮ่องสองอ่ะอันนี้คือจังหวัดเชียงใหม่อันนี้คือเชียงรายไงอันนี้จังหวัดลำพูนไงอันนี้คือจังหวัดลำปางไงอันนี้คือพะเยาจังหวัดน่านไงอันนี้คือจังหวัดแพร่ที่นี่คือจังหวัดสุโขทัยไงอันนี้คือจังหวัดตากไงอันนี้คือจังหวัดกำแพงเพชรไงนี่คือจังหวัดพิษณุโลกไงมาคือพิจิตรมันยังคือภาคเหนือไงเอาที่พื้นที่ธรรมจะสูงคือมาแต่เนี่ยฝาแล้วไปเฉยมาคือพื้นที่กว่าที่เมืองฮาเคือที่ดีเรียกมาที่ที่ฮอตสุดไปเฉยไงภาคกลางโอไม่ยังไงมาคือพื้นที่นครสวรรค์ไงอันนี้คืออุทัยธานีชัยนาทไงอันนี้คือจังหวัดกาญจนบุรีไงราชบุรีสุพรรณบุรีไงอันนี้จังหวัดนครพนมไงอันนี้คือจังหวัดสมุทรสาครไงอันนี้คือจังหวัดสมุทรสงขลากรุงเทพอันนี้คือปริมณฑลไงถึงมาคือภาคกลางไงที่ถึงก็ไม่ได้คือมาคือภาคตะวันออกก็คือพื้นที่ชลบุรีไงอันนี้คือจังหวัดระยองไงจันทบุรีจังหวัดตรังไงตลาดไงที่ถึงก็ไม่ได้ภาคใต้แล้วพวกมันจะคือทำไมมีสังกัดยังไงพิเชียงบูรณ์ไงที่นี่คือประจวบสิริขันธ์ไงชุมพรไงสุราษฎร์ธานีที่นี่คือนครศรีธรรมราชไงพัทลุงไงที่นี่คือจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสไงที่นี่จังหวัดระนองพังงาที่นี่คือจังหวัดตรังไงทำไมคือภาคใต้ที่พวกไงทำไมยากรมอุตุนิยมวิทยาที่นี่แจ้งตัวละทำไมคือเมืองฮะเลี้ยอันเกิดเหตุที่ทำไมเชื่อเกิดที่เลี้ยไปถึงไงเพราะคือโหที่พื้นที่ธรรมจักรสุบะคืองะบะคืออาทิตย์ยาจามุฟาตะอาทิตย์ยังกว่าโวติดตามไงข่าวสารเธอยิปเพจไงกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดีติดตามไงทายาทที่ดีแจ้งเตียปีข้าวพื้นที่อะไรตัวมึงหาขึ้นเรียมีเราครับจะว่าสิ่งแจ้งเตียงะมาเหตุมาสิ่งเช่นงะอาทิตย์ยังเชื่อความธรรมะเธอเชื่องบเป็นยังคืองะว่าเฮือนละยี่ข้อมูลเรื่องมาสาวโวแทบมองไม่เฮือนไงหลายพื้นที่คืออ่ำยังไงจะคือน้ำท่วมยังมาคือติลีจวงอ่ะเอเดมองมันจะคือหนีจื้อสีจวงอ่ะหนีจื้อสีจวงงมันจะคือทบกว่าเดือมาซาอาจจะติลีจีจะมาคือจวงอ่ะอาทิตย์ว่าจะติลีอาทิตย์ชูเลจะมาที่จะมาไปคือว่าติการตัวไปคือเนี่ยอาจจะมาชูเลก็คืออาจจะคือมาเปียละมาลักก็มาชูเลง่ะทำมาคือติการจวงอ่ะอาทิตย์ไม่ใช่คือยากความเสียหายไงยากความเสียหายไม่ใช่คือหนีจื้อสีจังหวัดก็ไม่คือไงหลักสูตรนี้ว่าซ่อนเนี่ยคือถีร้างไงถีร้างถีแสนลีมือกู้ตัวหนีเฮียเหตุสงวนหิตซ์จะมาถือหีเสียหายยังมาถือว่าโอ้ได้รับผลกระทบยังมางานหลักสูตรผสมงบไม่ใช่คือไงอาจจะมาคือสาร้านถีแสนลีมือสาตัวกู้เฮียชดซ์หนีวัดซ์จะมาเฮือดอาจจะที่เรียกจีบงานวัดชดที่เรียกเดือดร้อยมังงะที่เรียกชิจิมังงะมาเฮือดได้รับผลกระทบยังมังงะสารรัศดวงงานเอาอำเภอพระแบงงูเป็นยังไงเธอหนีเจอสีจังหวัดงูไม่เฮือดไงอำเภอปัสสาวะเนี่ยคือที่เฮียหนีเจอชูอำเภอจวบตำบลไม่เฮือดกู้ตัวกู้เฮียกู้ซื้อกู้ตำบลไงจัดสภาพแบบงูเป็นยังไงจัดสภาพเป็นยังคือสีตัวสายเฮียสีตัวกู้หินสติลิจวงไงที่สีตัวสายเฮียสีตัวกู้จัดสังไงที่แบบงูเป็นยังไงคือย่ามาสติที่ฟ้าระวังไงที่ที่ตื่นตั้งมาคือทำมาคือเก้าจังหวัดไงทำมาคืออาจจะหรือที่หลายแบบไงอาจจะหรือที่เพิ่มขึ้นยังไงเอาที่พื้นที่มาจากสุพรรณไงมาคือที่เนี่ยจำโมฟะตังไงจังหวัดสิงห์บุรีไงอันนี้คือจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้จังหวัดอ่างทองไงอันนี้คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไงอันนี้คือจังหวัดสมุทรปราการอันนี้คือจังหวัดปทุมธานีไงอันนี้จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามไงอันนี้คือจังหวัดฉะเชิงเทราไงมาคือ
9จังหวัดกันมาคือว่าย่าระดับนั้นกับพึ่งคือยามังงาที่ที่9ก็มันจะคือมาคือ3จังหวัดอ่ะ3กระทรวงมาคืออาจจะคือมาเมียละก็คือมาชุเลงมาคือที่ลีตาบ้างอ่ะส่งตัวเหาะพื้นที่จังหวัดชัยนาทไงอันนี้คือจังหวัดเพชรบูรณ์ไงอันนี้คือจังหวัดนครนายกไงมาคือ33พื้นที่ไงที่ถึงก็มาคือ15จังหวัดไงสงวนการจังหวัดมาคือกรุงเทพฯอย่างเงี้ยสงวนก็ไม่คืออาจารย์มาสั่งคือบางพื้นที่คือที่เลยชุลีจะบรุงไงพื้นที่แม่ฮ่องสอนไงอันนี้คือเชียงใหม่ลำพูนไงจังหวัดน่านอันนี้คือพะเยาไงอันนี้จังหวัดตากนี่คือจังหวัดนครสวรรค์ไงอันนี้คืออุทัยธานีลพบุรีไงกาญจนบุรีสระบุรีนครพนมไงนี่คือปัจจินบุรีชลบุรีระยองไงอันนี้คือกรุงเทพมหานครมาคือยี่ข้อมูลคือยี่จื้อสี่จังหวัดไงถ้าเป็นภาษาที่อันจะจำบ้านนี่คือความเสียหายไงหลักโซฮีดงอ่ะอันนี้หลักโซสิเลยเดี๋ยวเราจะมางานมาคือถึงมาอาจจะปีบ้านสิเลยสุดสิ้นช่างง่ะจะมาเที่ยวงูมันจะคือติดถึงมาปีบ้านช่างง่ะมาคือสมุทรสงครามไงมาสั่งงูมันจะคือมาละคือขึ้นยาสิเลยฟาเชียมดังไงมาสัมผัสยาถึงมาแจ้งเตือนฝรั่งมังงูมันจะคือปีความว่าวจะเจอหลายเงื่อนโซจะซื้อจะมาที่สิ่งไงปื้อพัดเจริญงูมันยังคือกูมาคือปื้อมังงาปรุงงาอามาคือจำมังงาอาทิเลบังมันยังคือชกงาอามาแต่กับใจงี้งากับกูนี่ไม่ใช่ไงปีความวจะเจริญเงื่อนโซจะซื้อจะมาที่เลเจริญมันยังคืออีกมาคือยังคืออาทิตย์สุดยังคือที่เลมาเจอเงาะยากว่าที่เลกือลามาที่เลยี่สิ่งไงมันยากกลุ่มไม่ชาชิ่งไงอาทิบ้างมันยังเคยย่าเยอะมั้งผมไม่เคยไงเอาจะละเอียดเวลาที่จะสุดที่แจกมังงะที่ยังเคยเวลาจะซื้อมาคือแต่หื้อเป็นยี่ป้อข้อที่เฉื่อยไงที่จะมาจะซื้อที่แทงเยอะเป็นยังไงที่ถึงบางมันยังเคยนั่นแหละยี่ข้อมูลส่วนตัวนะข้อมูลส่วนตัวคือดีที่ยังเคยชื่อหงอยิมือยิโจเอาจะโกนะที่เดี๋ยวความยากจะซื้อได้เลยส่งฟุลาเป็นยังไงเอาว่าที่ยี่ข้อมูลดีใช่ไงจะซื้อบียร์แต่กูทีเลว่ากูทีเกิดใช่ไงกูว่าน่าชื่อเยอะอยู่ไงที่ถึงมองกูมันจะคือเวลาคือว่าเขาฟุตบอลโอเจมังอ่ะฉันพูดว่าโอเจมังคือในระยะจะซื้อกว่ายี่เผื่อก็เผื่อมองว่าจะซื้อก็เข้ามาที่เชฟส่งฟุตบอลเป็นยังไงจะมาคือจะซื้อผิวยาบุมาเชื่อก็คือโนยี่ค่าส่งยาโนเบอร์เป็นยี่ในระยะฟุตบอลโอเจมังคือจัวง่ะจะมาคือจำโมง่ะที่ถึงมองงูมันจะคือเนี่ยนะป้าป้าแจกง่ะจะยังมาแจกบ่เหรอจะมาเอกสารแต่สิ่งนี้เป็นยังไงมาหนุ่งหนุ่มจอคนหนุ่มบริษัทยาที่ลีมากกว่าเป็นยังไงได้ที่แบกขึ้นยังไงเอกสารที่ลีสิ่งจะมาคือโจง่ะนั่นแหละสิ่งเดียวมาที่กระทบบ่เห็นนะว่ายี่ยี่บาทคือไงว่าถ่ายยี่นี่คือสนองสิ่งนี้คือยากเกินละเป็นยังไงยากจอยากบริษัทที่ลีมากกว่าเป็นยังไงยากจะแสดงยากจะแสดงในเมทัดแต่ละมาคือตลาดสุดสุดที่เลยแจ๋เป็นยังไงว่าที่เลยบอกข้อเฉื่อยที่เลยเบเกอร์มันจะยังไงชาวคนก็ผิวหน้าที่ชีพาจิตจงโง่เป็นยังไงมาคือจำมองการบางอย่างกลุ่มมิชาจริงไงย่าจะมาแจ๋เป็นยังไงจะจะรันยังคือยึดข้อมูลเดียวมาเอกสารเสียจะมากุลีกุลีจะซื้อฟูจะมางอที่นี่ฟูบอกอู้จะมางามิอาชีไม่จะที่เลยจริงไงที่บอกเองมาคือจำโม่บริการมาเงี้ยมาอาจจะมากลุ่มมิชาชิงไงที่ห้าเปอร์เซ็นต์กันอาจจะมาเหงาวันที่ตื่นจะหลอกคนไงมาเสียงเงี้ยไปเหงาอะไรตัวเหิมแบงอะไรเธอเหลักส่วนมาคือตัวเฉพาะนี้ก็เรามาเหิมยังไงว่าเมียนี่เดี๋ยวเขาประกาศยุ่งไงเทียมมาซาถ้าไม่ไปเหงาหลายพื้น

你来哇对，你去啊，过营养节嘛去做些啊。啊，你写作小花啊，小花笔画就是怕这种我们讲去他们去古鲁米查经啊。แต่การบ้านเราอย่าบันเพจไงบันเว็บไซต์บ่เหอแต่การบ้านคนนี้รัฐบาลเป็นยังไงหน่วยงานกรมธรรม์เป็นยังไงมาสัญญาพื้นที่วัชสุรหัชสุรเป็นยังไงมาสัญญาเที่ยวอาจารย์ยิสุรและง้อน้ำทุยสุรและเธอเดือดไรสุรที่รีดจ้าวเป็นยี่อาจจะซื้อส่งอาโดไปยึดข้อมูลเตรียมมาง้ออาทิตย์นี้เฮ้ยที่อยู่เตรียมมาไม่ใช่ตัวเชิงไงทำไมเฮ้ยจำมองปีข้อสูนี่นะสื่อที่จะสืบพักเงินงบเป็นยังไงฟุบบับไปยึดจ่ายเงินนี่แหละยึดข้อมูลเดียมาสแกนนายแจ้งมาถึงว่าเลขบัญชีโดเลขบัตรประจำตัวมาเพิ่มบัตรดิฉันไงสูที่สืบพักเงินพวกงบปีข้อที่สืบพักเดียวพักเยอะเป็นยังคืออาลีเนี่ยคือเนี่ยทำไมเนี่ยคือกลุ่มมิชชันจีงานหลักสูตรมาคัสไงอาจจะเพราะมาสารยาสถานการณ์เอาท่านมาหลายพื้นที่ไงที่อาจจะอยู่จากสลายที่เลยฟุบบับยึดจ่ายเป็นยังไงบัตรที่ก็ลำมาคือมีอะไรเงี้ยบุคือน้ำท่วมมาคือที่ไหนเนี่ยครับบุคือขึ้นยังชิวๆยองเงี้ยคือว่าตัวความที่ก็ลำมาคือตัวเชียงเงี้ยบุคือมาคือสมองงานมาคือญาติเลยเจนเจ้าฝรั่งอ่ะแต่เป็นยังไงมาซะมึงกว่าตัวนั่นน่ะเรียกเฉพาะงาเฉพาะว่าถ้าวิทยุนั่นจะส่วนงานที่เราไล่สดที่สุดละคือข้อความของงา

啊，天阴啊，对嘛，在小河啊，对的嘛，比慢个的，四大景象我晓得啊。阿姆萨我们也去阿乌拉萨巴人啊，亚瓜เปิดลงทะเบียนไงเยียวยาน้ำท่วมยังไงปี2569ไงว่าผ่านแอปทำราคาเยนทีเดียวลงทะเบียนทีเดียวหน้าปุ่งไงทำไมก็คือซื้อฮะซื้อฮะนี่มีกระเป๋าควายยิงไงเนี่ยแหน่แปะโมควายยิงทีเดียวเอาลงทะเบียนกว่าโทรศัพท์ควายทีเดียวหน้าปุ่งไงอาทิตย์แบงงูบรรยายแบบไหนคือทำไมคือสำบัดหรือผู้ประสบภัยว่าน้ำท่วมยังไงหลับเกณฑ์เงื่อนไขของมอทยาปปสอันลีเบลมาเอาเข้าเงื่อนไขที่ดีห่วงไม่เยอะที่เรียกว่าสิ่งไงอาทิตย์บ้านยังชาวไงเอาเธอพื้นที่อเมริกาเอาถ้าเป็นเพื่อ27จังหวัดไงเธออาจจะจะมันไปว่าว่าอะไรสิเสียหายยังบ้างอะไรชิ้นเจียมมาดูงออะไรสิคืออเมริกายาเธอรัฐบาลไงโซอาทิตย์ยี่จ้าสิ่งไงอาทิตย์เพื่อไงมาเอาเธอน้ำทุ่นระเบิดไงผู้ประสบภัยไงเอาเธอยีแอปทำราวันยี่สิบเลยรถทะเบียนที่ดียี่สิบงานทำไมยากที่ดียี่สิบบางงานถ้ามาถึงช่องก็ไม่เห็นไงอาภาษาเธอกลุ่มมิชาชีไงยากคือว่าเฟซบุ๊กไงยุบปอดที่เชื่อชันยังคือหน่วยงานเป็นยังไงเอาละผู้บาดที่ดียี่สิบละไงที่หิมาลัยหัวตัวเหตุตัวหลงอ๋ออะไรนี่คือยิ้มเหมือนสู้เป็นไงชาวพิพากษาที่ชีฟิบัวพามงโงเป็นยังไงมาคือฐานนี้เงาะยี่ข้อมูลสูงชาวงานเมืองยาหน่วยงานที่สมัครงานละส่วนหน่วยงานที่สมัครนั้นผมบอกว่าฟิบัวควรจะแจ้งมาเหมือนชาวงานสุดท้ายยี่แอปกระเป๋าตาหลงเงาะมันก็ชื่อคือทายยี่แอปทันราควรยังไงสุดที่ปีมาชิงไงไปคว้าผจญบ้างหัวทำไมยากกลุ่มมิจฉาชีพไงเธอฟิบัวควรยิงไงทายยี่ไลควรยังคือเธอบอกว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุดแล้วทีนี้ยี่จวงผมบอกว่าจะเสื้อสัวเป็นยังไงเอาเวลาข้อมูลเดียวมาทีนี้ยาเวลากว่าอาญาเคียวโคกระไรเนี่ยเวลากว่าสแกนเจียมเชิงไงเปรียบคนพอสแกนพอดูยังโง่เป็นยังกว่าอีข้อมูลคือเจียมมาอีบัญชีคือเจียมมาคือดูชีจวงอ่ะแต่เมื่อยาแต่มาเจอเจ้าฝรั่งอ่ะทางว่ามาสายไทยยี่เพียวมั่งใช่อาทิตย์เป็นยังคือเอาเชี่ยวข้อมูลเปรียบคนอาลีตัวจางว่าเอาที่พื้นที่น้ำท่วมกว่าปัจจังโง่เป็นยังไงผู้เฮือเดือดร้อนยากง่ะได้บ่เฮือโซ่ที่ลีจีจอดบ่เฮือบางคนจะเฮืออัตเนียกระจายเงี้ยไม่ใช่ไงทำไมก็ขึ้นอย่างง่ะมาใส่ทุยาฟิบัวที่เจนเตอร์ฝรั่งง่ะปีขวานาทุเชพจิตจงเป็นยังไงง่ะมาเฮือจำมองง่ะผู้ที่ลีจะคว้าเดือดร้อนจะซื้อว่าเฮือไรเงี้ยว่าทอที่ลีคว้าสามตีละมาไงทำไมเฮือขึ้นอย่างชิจวงง่ะมาข้างง่ะมาเฮือถึงว่าบ่เฮือยามาสักคืที่ที่สุดวังอ่ะมาเดมาที่ปีมากอ่ะอาทิตย์แรกไม่ยังเฉพาะง่ะนะปีมากมาคืออาทิตย์เดียวงานได้ไปคือเสน่ห์ชมโมควันยี่คือจิมวัตควาบุหรี่ควันอ่ะนี่เมย์เอาไรก็ได้สงงอ่ะปะควาจิโกปะกากรุงเมธาจิมใหม่ง่ะสถานีวิทยุง่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์โดยจังหวัดไหนๆบ้างคือสมมุติว่าเนี่ยเจโมเมื่อคือเจ้างบัญญัติลีโมควันยีหัวมุงอ่ะนาทีนี้ควันยีนาเนี่ยเสือทีนี้ตัวใหญ่ชกง่ะอาทิตย์ท้าววิทยุบัญญัติคือยี่ครึ่งความทีนี้ง่ะที่ตัวลิงห์ชีชุดโซวะโจเนี่ยตัวเราชกว่าอ่ะยี่ระบบบ้างคือระบบเอเอ็มง่ะอาทิตย์แรกก็มันยังง่ะเอามาใส่เห็นยี่บ้างคือละโชว์คือไงเจอกลุ่มมิชาที่คืออ่ะคืบยากง่ะอาวัตโทฟลันจะซื้อแจ๋วหลงงอกมาเกิดที่มาเกิดไปยังไงมาคืออะไรสิคือปืนนิวเชมาเลยสิคือฟีฟีนิวเชมาคือถ่ายเยงอ่ะนูนิวเชมาโดยสุดท้ายแบบนูตัวความฟุตบอลสุดละอ้วนมั้งไงเอาข้อมูลสุดแต่งยี่มาเขายังมาคือที่ชิดวางอ่ะจะมาคือขึ้นยาปีมาจังอ่ะอาทิตย์แป้งยังไงนี่มีนาฬิกาทัศชาเดือนที่งงอ่ะอันนี้มาคือที่ตีความบริกรางอ่ะเอาชิคาโกตีนโซนานาสุดละคือจะชิดวามาไงฟุตบอลชิดข้อกำยาวจริงอ่ะอาทิตย์นี้คือน่าจะพิจารณาตัวเจ๊งอ่ะมาสั่งงบไม่ยากคือไงหลายพื้นที่คือเหมือนฮันเลียมาคือจวงอ่ะอาบะคือหัวคือดูโซอันนี้ต้นเยอะคืองานโลชิสุบังเนี่ยต่างต่างยิ่งใช่ไงเหมือนฮันเลียมาคือจะกู้ดูแลงานอันตรายยังอ่ะจะมาเจนตัวยังอ่ะ

As do be manya tete shajao itimea.

0: 的那个。
1: 啊，你只有我的命啊，我老了。
2: 嘿，是子女是俺的妈妈哦。咋的一咋个啊，我走到

0: Ah,
1: Zadya,

我是在你身上，我你是的，你是在一座边，妈做。

Mangana nyeshi mamo isa kya.

啊，马姐，我看呀，他姐啊，是呀，可不嘛子，你努力学啥？啊，你的学业也没。

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานี